อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เลอะเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีนี้การทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆจะช่วยจะขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงไหมป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่
3: ย
4: 40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้แงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมแกไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดพยาศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักนี่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อย

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเรา

มันจะมีโอกาสเราต้องขวายกันไม่ใช่ว่ามันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราอ่ะเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อย

อันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่

0: ก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคานึงเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าพ่อท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไปเอาไปหายอิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
5: เ
4: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4

0: แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV

0: 18และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: อิ่งไฮอึ๊บ
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
4: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บแล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนา

0: มากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้นะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้

0: คนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
1: ฮาชูฮาชูฮาชู
2: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
3: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
3: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
5: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
5: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
5: very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาส

0: ทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
4: ค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
3: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อย

0: แล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่เป็นแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยช
1: ี
3: วิตพวกเราอีกแล้ว
2: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทรชอบที่นี่มาก

0: ากเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
1: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
0: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
1: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: ไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
0: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
0: ได้เลยแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
1: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย
1: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่4เรื่องความคล้ายในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายนะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับครูจะมีคลิปหนึ่งให้นักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นผู้เหมือนเริ่มใช้ความคล้ายในการแก้ปัญหานะครับโดยก่อนที่จะให้นักเรียนดูคลิปครับครูขอให้นักเรียนพิจารณาคำถามนี้นะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับคำถามที่1 นะครับนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์นี้คือใครนะครับคำถามที่2 นักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์ปราดเปรื่องในเรื่องใดบ้างนะครับคำถามที่3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างนะครับต่อไปคำถามที่4ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์และคำถามที่5นะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวีดิทัศน์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนดูคลิปนะครับครูอยากให้นักเรียนเก็บคำถามนี้ไว้ในใจนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมดูคลิปยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมดูคลิปยังครับดังนั้นนะครับจากคำถามนี้ครับเก็บคำถามเอาไว้แล้วไปดูคลิปพร้อมกันนะครับ
3: เมื่อประมาณ624ปีก่อนคริสตกาลณเมืองมิเลตุสซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันเป็นสถานที่กำเนิดของเด็กหนุ่มนามว่าทาเลสซึ่งต่อมาได้เติบโตเป็นหนึ่งใน7ผู้มีปัญญาเลิศในโลกยุคโบราณผู้ปราดเปรื่องทั้งในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และปรัชญาในวัยหนุ่มทาเลสได้เดินทางไปอียิปต์และบาบิโลนบ่อยครั้งจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากชาวอียิปต์และบาบิโลนทำให้ทามีแนวคิด

0: ิดและมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างไปจากความเชื่อของชาวกรีกในสมัยนั้นซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติว่าเป็นผลจากการดลบันดาลของปวงเทพเจ้าทั้งหลายและนั่นก็ทำให้ทาเลสกลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดที่เป็นเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความที่เป็นคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้ทาเลสเป็นคนเก่งรอบรู้หลายด้านเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักดาราศาสตร์และสันนิษฐานว่าเขาได้ศึกษาและทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อประมาณ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้องเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบหลักการของไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรกจากการถูแท่งอัมพันด้วยผ้าขนสัตว์ซึ่งทำให้ดูเหมือนแท่งอัมพันสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นอกจากนี้เขายังคาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการค้าและที่สำคัญเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกที่ใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของทาเลสที่รู้จักกันดีมีอยู่มากมายเช่นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอทาเลสได้ก่อตั้งสำนักศึกษาที่ชื่อว่าไอโอเนียนณเมืองมิเลตุสซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งพีทาโกรัสเคยได้เรียนกับทาเลสที่สำนักศึกษาแห่งนี้เหตุนี้เองจึงทำให้พีทาโกรัสได้รับอิทธิพลทางความคิดหลายประการมาจากทาเลสนอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกเล่าถึงความเฉลียวฉลาดของทาเลสไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทาเลสยังอาจใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเพื่อหาระยะห่างจากชายฝั่งถึงเรือที่ลอยอยู่ในทะเลอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าทาเลสมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือทำเหมืองเกลือซึ่งเขาจะใช้ฝูงลาเพื่อบรรทุกกระสอบเกลือไปส่งขายครั้งหนึ่งขณะที่ขบวนลากำลังข้ามแม่น้ำได้มีลาตัวหนึ่งลื่นล้มลงทำให้เกลือที่บรรทุกละลายตามน้ำไปเมื่อลาลุกขึ้นอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่าน้ำหนักที่บรรทุกเบาลงดังนั้นในวันต่อมาลาตัวนี้จึงแกล้งล้มลงเสมอๆเมื่อทาเลสทราบปัญหาจึงคิดหาหนทางแก้ไขโดยเปลี่ยนให้ลาตัวนั้นบรรทุกฝ้ายแทนเกลือทำให้เมื่อลาแกล้งล้มลงอีกก็รู้สึกว่าน้ำหนักที่บรรทุกกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นทำให้ลาตัวนี้เข็ดหลาบเลิกแกล้งล้มด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ทาเลสจึงได้รับการชื่นชมในความเฉลียวฉลาดจนเป็นตำนานเล่าขานต่อมาถึงปัจจุบันกระทั่งเมื่อประมาณ546ปีก่อนคริสตกาลในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณครั้งที่58ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือทาเลสหนึ่งในผู้ชมซึ่งในขณะนั้นมีอายุประมาณ78ปีได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นอันจบตำนานของหนึ่งใน7ผู้ทรงภูมิของโลกยุคโบราณนามว่าทาเลสแห่งมิเลตุส
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับกลับมาตอบคำถามที่ครูทิ้งไว้นะครับคำถามที่หนึ่งครูถามว่าอะไรนะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คือใครนะครับมีใครสามารถตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเชิญครับนักคณิตศาสตร์ในคลิปวิดิทัศน์ที่ครูเสนอไปชื่อว่าอะไรครับ
2: ทาเลสแห่งมิเลตุสครับ
1: ถูกต้องไหมครับนักคณิตศาสตร์ที่แนะนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าทาเลสแห่งเมืองมิเลตุสนะครับต่อไปครูอยากจะถามเพิ่มว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์เนี่ยปาดเปลืองด้านใดบ้างครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะครับ
3: เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
1: นักวิทยาถูกต้องไหมครับนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มีอีกด้านไหน

0: ครับที่ยังไม่ได้กล่าวไปเมื่อกี้สักคร
1: ู่และปัจฉยาค
0: ่ะถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้ฟังในคลิปดิทันไหมครับทาเลสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และด้านปรัชญานะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างคนยุคหลังครับได้ยกย่องว่าทาเลสคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับมีหลายเรื่องเลยครับในวิดิทัศน์มีใครแล้วเล่นไปทางสามารถตอบได้นะครับเชิญครับ
2: เป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้อง
0: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนตอบมาว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าเขาทำนายการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่ามีแค่นี้หรือเปล่าครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับนอกจากเป็นนักดาราศาสตร์แล้ว
3: เป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง
0: โอเคครับคำตอบที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนตอบว่าเป็นอะไรนะครับเป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งนอกจากคำตอบนี้แล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับ
3: เป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับอย่างที่ในคลิปบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นบุคคลแรกของโลกครับที่ใช้แนวคิดการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะครับมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับเชิญครับ
4: คิดค้นไฟฟ้าสถิตครับ
0: คิดค้นไฟฟ้าสถิตจากวิธีการอะไรเหรอครับ
4: นำผ้ามาถูกับแท่งอัมพันครับ
0: ก็คือแล้วค้นพบยังไงว่าเป็นไฟฟ้าสถิต
4: แท่งอัมพันดึงดูดขนนกครับ
0: ขนนกดึงดูดยังไงครับ
4: ให้ลอยขึ้นครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับเขายังคิดค้นว่าคิดค้นหลักการของอะไรนะครับหลักการของไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับด้วยการถูแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์ใช่ไหมครับแล้วค้นพบว่าแท่งอัมพันเนี่ยสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ล่ะครับนอกจากด้านพวกนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกครับที่ในคลิปกล่าวไว้นะครับเชิญครับ
5: เป็นผู้ที่คาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักปรัชญาแล้วยังสามารถพยากรณ์ฤดูกาลแล้วก็ผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้ล่ะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับสังเกตว่าทาเลสของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถได้อย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของทาเลสนะครับนอกจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาดาราศาสตร์แล้วทางคณิตศาสตร์ทาเลสทำอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับ
6: มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับอันนี้คือนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับทาเลสคือเป็นคนคิดค้นพบว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างไรครับ มีขนาดเท่ากันนอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วมีทฤษฎีบทไหนอีกไหมครับเชิญครับ
6: เมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับเท่ากันนะครับอันนี้คือเราเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับนอกจากทฤษฎีนี้แล้วนะครับมีทฤษฎีอะไรอีกไหมครับที่กล่าวในคลิปออตันเชิญครับ
4: รูปสามเหลี่ยม2รูปมีที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับ
0: ครับถูกต้องครับอันนี้นักเรียนเรียนมาในระดับชั้นม.2 ใช่ไหมครับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะครับทาเลสคิดคดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะครับจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะครับจิ๊กซอว์ครับ
6: มุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมอ
0: โอเคขอบคุณครับมุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมออันนี้คือเป็นสปอยไว้สำหรับภาคเรียนที่2นะครับอันนี้คือเราจะเรียนในบทวงกลมนะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎีบทที่ทาเลสคิดค้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์ก็คือตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของทาเลสมีเรื่องอะไรบ้างครับเตาครับ
1: การใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิด
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเรียนเลยนะครับก็คือการใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการความสูงของพีระมิดใช่ไหมครับแล้วนอกจากด้านนี้นะครับมีด้านอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
2: ใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่โอ้งาน
0: อันนี้คือที่เป็นเกล็ดเล็กน้อยใช่ไหมครับก็คือใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งานนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในคลิปบอกอะไรอีกครับในห้องอากาศคือแย่งกันตอบเลยครับ
6: ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงเรือที่จอดอยู่กลางทะเลค่ะ
0: ครับถูกต้องนะครับใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงกลางทะเลใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนี้ครับอาจจะมีตำนานที่หลากหลายเกี่ยวกับทาเลสนะครับแต่ว่ามันมีตำนานหนึ่งที่ครูสนใจคิดว่าเรื่องอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมครับจะมีข้อหนึ่งที่เราน่าสนใจมากก็คือการใช้เงาและก็รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการหาความสูงของพีระมิดนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าทาเลสใช้เงายังไงเอ่ยจำได้ไหมใช้เงาของตัวเองกับเงาของพีระมิดใช่ไหมครับเพื่อเป็นการทบทวนครูอยากจะให้นักเรียนดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดที่เราจะใช้นะครับ
7: เช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมาก
0: จากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทาเลสใช้วิธีการหาความสูงของพีระมิดอย่างไรนะครับก็คือวัดเงาของเขากับความสูงเงาของพีระมิดใช่ไหมครับจากนั้นใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาใช้ในการหาความสูงของพีระมิดนะครับมาก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพิจารณาเรื่องของวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสื่อวิดิทัศน์นี้ครับมาจากช่อง YouTube ของสสวทนะครับก็คือวิดิทัศน์เรื่อง The Great Mathematicians Thales of Miletus นะครับเผย

0: ได้โดยสสวทครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณิตศาสตร์ได้ที่ช่องทางนี้นะครับต่อไปนะครับจากวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอนำเสนอตัวอย่างที่คล้ายๆกับวิธีของทาเลสนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่มีใครเป็นผู้เป็นพระเอกของเรื่องข้อนี้ครับก็คือพัดนะครับพัดต้องการประมาณความสูงของต้นไม้นะครับโดยใช้เงาใช้เงาเหมือนทาเลสเลยใช่มั้ยครับเข่าวัดเงาของต้นไม้ยาว8เมตรนะครับแล้วก็เงาของตัวเองยาวกี่เมตรครับยาว2เมตรนะครับถ้าพัดสูง150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาอย่างที่ครูเคยสอนไปขั้นแรกทำอะไรก่อนนะครับวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ด้วยการทำอะไรครับวิเคราะห์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับเราได้เงาของต้นไม้กี่เมตรครับ8เมตรเงาของตัวเขาอะครับได
1: ้
0: 2เมตรนะครับมีข้อมูลอะไรอีกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: าส่วนส
0: ูงเรารู้ว่าส่วนสูงของพัดคือ150ซนติเมตรถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับครูขอสร้างภาพจำลองแทนสถานการณ์ปัญหานะครับนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาไหมครับรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมานะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาครูใส่ข้อมูลทั้งหมดนะครับครูให้ต้นไม้นะครับสูงเท่ากับ BT เท่ากับด้าน BT นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับกี่เมตรนะครับx เมตรนี่คือค่าที่เราต้องการใช่ไหมครับต่อไป OT แทนความยาวเงาของต้นไม้ความยาวเงาของต้นไม้มีใครอยากออกมาตอบไหมครับว่าความยาวเงาของต้นไม้ที่โจทย์ให้มาด้าน OT ยาวเท่าไหร่ครับสามารถออกมาตอบได้นะครับเชิญครับOT ยาว8เมตรนะครับต่อไปด้าน AS นะครับแทนความสูงของพัดซึ่งเท่ากับกี่เซนติเมตรครับกี่เซนติเมตรนะความสูงของพัดก็คือกี่เซนติเมตรนะครับที่โจทย์ให้มา150เซนติเมตรหรือคิดเป็นกี่เมตรครับ 1.5 เมตรนะครับนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องแปลงหน่วยให้กลายเป็นเมตรเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะจะได้ให้หน่วยเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเงาของต้นไม้8เมตรใช่ไหมครับเนาะความสูงก็คือควรเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับนอกจากนั้น OS ด้าน OS แทนอะไรครับด้าน OS แทนความยาวเงาของพัดซึ่งความยาวของพัดโจทย์ให้มากี่เมตรครับให้มา2เมตรนะครับขอบคุณครับข้อมูลตรงนี้ของเรานะครับได้ข้อมูลครบยังเอ่ยครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วใช่ไหมครับเราสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะใช้ความรู้เรื่องอะไรนะความคล้ายใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ครูให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันยังคล้ายแล้วจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะต้องแสดงให้เห็นก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับจากรูปสามเหลี่ยมของเราจะใช้ทฤษฎีบทใดในการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วที่บอกไว้ว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนเดียวกันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่นอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วบทนิยามของความของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคืออะไรครับรูปสามเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีอะไรเอ่ยมีมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่นะครับนักเรียนจะใช้

ฎีบทหรือบทนิยามในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันดีครับอ่ะโจทย์มีอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามีมุมอะไรอยู่มีมุมฉากอยู่ใช่ไหมโอเคนะนอกจากมุมฉากแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมีมุมอะไรที่ใช้ร่วมกันไหมครับมีไหมก็คือมุมโอใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือลองมองภาพตามคร่าวๆนะตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของครูนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือรูปสามเหลี่ยม ASO กับBTO นะครับมีมุมฉากเหมือนกันและมีมุม O เป็นมุมร่วมใช่ไหมครับแสดงว่ามุม B กับมุม A นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเป็นไงครับรวมกันได้180องศาใช่ไหมครับณตอนนี้เรามี90องศาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม O นะครับเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับเท่ากันแน่นอนดังนั้นมุม A กับมุม B ก็ต้องเท่ากันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้รวมกันได้1ขออภัยครับรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปก็คือรวมกันได้มุมภายในรวมกันได้180องศานะครับมาดังนั้นพิจารณากันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราพิจารณามุม ASO นะครับมุม ASO นะมุม ASO นะครับกับมุม BTO เป็นไงครับเป็นมุมฉากใช่ไหมครับมีขนาด90องศานะครับต่อไปสังเกตว่ามุม AOS มุมนี้นะ AOS กับ BOT เป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่า O เป็นมุมร่วมนะครับณตอนนี้มี2มุมเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ว่ามุม OAS กับมุม OBT ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศาใช่ไหมครับและเรารู้ว่ามีมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันคือมุม ASO กับ BTO เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม AOS กับมุม BOT เท่ากันดังนั้นนะครับมุมคู่ที่เหลือจะต้องมีขนาดเป็นไงครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นณตอนนี้นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปของครูเป็นไงครับมีมุมเท่ากันกี่คู่และคู่ที่1ใช่ไหมครับคู่ที่2และมุมคู่ที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมของครูมีมุมเท่ากันอยู่3คู่แล้วดังนั้นสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันสรุปได้นะครับดังนั้นจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AOS จะต้องคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมBOT เพราะว่าอะไรครับจากอะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทหรือบทนิยามจากบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือเมื่อมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่แล้วจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะต้องคล้ายกันนะครับณตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคู่คล้ายกันครูอยากได้x ก็คือความสูงของต้นไม้เราสามารถหาค่าได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม AOS นะครับคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BOT จากทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกล่าวไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วจะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับมานักเรียนลองจับด้านคู่ที่สมในนักเรียนคิดว่าเราอยากได้ด้านอะไรนะอยากได้ด้าน x ใช่ไหมครับอยากได้ด้าน x อยากได้ด้าน x นะครับด้าน x เอาใหม่ x นะครับอยู่ในด้านของด้าน bt ใช่ไหมครับด้าน t สมในกับด้านอะไรครับด้าน bt สมในกับด้าน as ใช่ไหมครับมาด้าน bt นะครับสมในกับด้าน BS ดังนั้นครูขอเขียนเป็นขออภัยครับเขียนผิดด้าน BT นะครับสมในกับด้าน AS นะครับโอเคนะต่อไปนะครับด้านอะไรอีกที่เราสามารถหาค่าได้ด้านไหนที่เรามีค่านะก็คือด้าน OT กับด้านOS ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านคู่ที่สมใน

่ะตัวเศษควรเป็นด้านอะไรครับโอทีใช่ไหมครับเพราะมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเป็นด้านโอทีโอทีส่วนด้วยด้านอะไรเอ่ยโอทีส่วนโอเอสนะครับเนาะจากทฤษฎีบทของเรานะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกัน BT เท่าไหร่ครับ BT มีค่าเท่ากับ x นะครับแล้ว AS ล่ะ AS ได้เท่าไหร่เอ่ย 1.5 AS คือ 1.5 นะครับ OT เท่าไหร่ครับ 8. OT 8แล้วก็ OS ของเราคือ2นะครับต่อไปทำยังไงต่อดีเราต้องหาค่า x นะครับใช้การคูณไขว้นะครับคูณไขว้เข้าไปนะครับแต่ก่อนคูณไขว้ฝั่งขวานะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เป็นไรเอ่ยก็คือ4นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราคูณไขว้เข้าไปก็คือเรานำ 1.5 คูณกับ4ซึ่ง 1.5 คูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ6นะครับเราต้องการค่า x ใช่ไหมครับ x แทนอะไรนะ x แทนความสูงของต้นไม้เราแก้สมการได้ x เท่ากับ6ถือว่าเป็นคำตอบยังครับเรียบร้อยนะครับมาดูที่ครูเฉลยไว้นะครับว่าจะทำตรงหรือเปล่านะครับโอเคนะได้ x เท่ากับ6นะครับดังนั้นจะได้ว่าต้นไม้ของเราสูงเท่าไหร่นะครับสูง6เมตรนะครับ

ตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนได้พิจารณาตัวอย่างของการนำความคล้ายไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับซึ่งใบงานของครูนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับโดยใบงานของครูนะครับจะมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือนนนะครับนนสูง 1.6 เมตรนะครับในขณะที่เงาของตึกหลัง1ยาว15เมตรเขาวัดความยาวเงาของเขาทอดไปตามพื้นได้ 1.2 เมตรจงหาความสูงของตึกนะครับข้อนี้นะครับจะใช้แนวคิดคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ของครูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือต้นไม้สูง2เมตรนะครับอยู่ห่างจากเสาไฟ5เมตรดังรูปถ้าเสาไฟสูง6เมตรจงหาความยาวเงาของต้นไม้ที่แสงไฟตกกระทบนะครับข้อนี้นะครับก็คือใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูมีอยู่2ข้อขอให้นักเรียนทั้งนักเรียนห้องออกอากาศและนักเรียนปลายทางนะครับลองแก้โจทย์ปัญหาของครูนี้โดยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับ

0: ่ะครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแบบฝึกหัดที่ได้ทำนะครับเริ่มต้นข้อที่1เลยครับ
1: ข้อที่1นะครับจากภาพให้ AB แทนความสูงของตึกเท่ากับ x เมตร BC แทนความยาวของเงาของตึกเท่ากับ15เมตรPQ แทนความสูงของมนุษย์เท่ากับ 1.6 เมตร QR แทนความยาวของเงาของมนุษย์เท่ากับ 1.2 เมตรขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR ก็จะเป็นดังนี้ครับ

3เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR จะได้ AB ส่วน PQ เท่ากับ BC ส่วน QR หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ15ส่วน 1.2 ดังนั้น X จะเท่ากับ20นั่นคือความยาวความสูงของตึกเท่ากับ20เมตรครับ

0: นะครับอย่างที่เพื่อนแสดงวิธีทำไปนะครับข้อที่1 นะครับเพื่อนได้ความสูงของตึกเท่าไหร่นะครับเท่ากับ20เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องอากาศไหมครับโอเคครับต่อไปข้อที่2เชิญนำเสนอครับ
1: ข้อ1 นะครับจากภาพให้ MP แทนความยาวของเงาต้นไม้ที่ถูกแสงไฟตกกระทบเท่ากับ x เมตร LA แทนความสูงของเสาไฟเท่ากับ6เมตร AM แทนระยะห่างของเสาไฟกับต้นไม้เท่ากับ5เมตร TM แทนความสูงของต้นไม้เท่ากับ2เมตรข้อ2นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการแสดงว่าสามเหลี่ยม LAP คล้ายกับสามเหลี่ยม TMP ก็จะเป็นดังนี้ครับต่อไปข้อที่3จะใช้ทฤษฎีบทในการหาค่า x ได้ x เท่ากับ 2.5 เมตรสรุปคือเงาของต้นไม้ยาว 2.5 เมตรครับ
0: นักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนทำนะครับข้อ2นะครับได้ความยาวเงาของต้นไม้เท่าไหร่นะครับ 2.5 เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับตอนนี้นะครับเราได้ลองทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายแล้วนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของความคล้ายหน่อยนะครับซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับในการหาความสูงของสิ่งก่อสร้างอาคารต้นไม้นะครับสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาได้โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมแทนข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับเริ่มแรกเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนแสดงเหตุผลที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเริ่มต้นสร้างรูปสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อไปคือแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาครับจบแล้วครับสำหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องความคล้ายจะเป็นเรื่องความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่8เรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายมาใช้ในการหาเสาธงของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วยเ
1: หรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุ

้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมน่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับ

นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่

้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์เอาละค่ะในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการกระจายของแสงได้นะคะรวมถึงอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับการกระจายของแสงค่ะเอาละค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมีทั้งเนื้อหาในส่วนของการกระจายของแสงแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วเกี่ยวข้องกับบทเรียนในครั้งนี้ค่ะมาดูภาพไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเคยเห็นรุ้งกินน้ำกันไหมคะน่าจะเคยเห็นกันนะคะแล้วนักเรียนสามารถทำนายได้ไหมว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนขอตัวแทนห้องต้นทางเนี่ยตอบให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังด้วยสักหนึ่งคนค่ะว่าเราสามารถทำนายได้หรือไม่ว่ารุ้งจะเกิดขึ้นตอนไหนใครก็ได้ค่ะสักคนยกมือแล้วค่ะจากกลุ่มที่3นะคะหัวหน้าห้องของเราเรามาฟังกันค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ช่วงหลังฝนตกหมาดๆครับ
2: หลังฝนตกหมาดๆโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนี่นะคะอันนี้เพื่อนของเราก็ได้บอกไปว่ารุ้งกินน้ำเรามักจะเห็นในช่วงที่หลังฝนตกใหม่ๆนะคะซึ่งก็จริงเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าจริงหรือเปล่าที่รุ้งจะเกิดทุกครั้งหลังฝนตกเราเนี่ยเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกซึ่งก็สามารถทำนายได้แต่ครูถามว่าแล้วมันเกิดทุกครั้งไหมนักเรียนคิดว่าไม่ทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันไม่ได้เกิดทุกครั้งแล้วนักเรียนคิดว่าการจะเกิดรุ้งได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะหนึ่งเลยต้องมีอะไรคะ
4: แสง
2: มีแค่แสงอย่างเดียวพอไหมคะไม่พอต้องมีอะไรอีกคะความชื้นที่อยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกได้ไหมว่ามันเป็นสถานะอะไรของแข็งของเหลวหรือแก๊สความชื้นไอ้น้ำต่างๆเนี่ยมันเป็นแก๊สใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามองลึกๆเข้า

0: ไปเนี่ยนะคะฝนเนี่ยเม็ดฝนเนี่ยแล้วปะปนอยู่กับอากาศเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นหยดน้ำเล็กๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแสงกับหยดน้ำเล็กๆเนี่ยค่ะนักเรียนหรือละอองน้ำเนี่ยเมื่อแสงมันมาตกกระทบละอองน้ำมันก็จะทำให้เกิดตัวรุ้งกินน้ำดังนั้นเนี่ยแสงกับละอองน้ำคือปัจจัยสำคัญใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำเราเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นรุ้งกินน้ำเนี่ยในช่วงหลังฝนตกอย่างเดียวแต่นักเรียนเคยไปเที่ยวน้ำตกไหมเราไปเที่ยวน้ำตกแล้วมันจะมีเป็นเหมือนละอองน้ำหรือน้ำที่ตกลงมาแล้วเกิดละอองน้ำใช่ไหมคะเมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะสามารถเกิดรุ้งกินน้ำได้ทุกคนน่าจะเห็นภาพไปพร้อมกันแล้วก็เห็นเหมือนกันนะคะสวยงามมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยครูมีคำถามตรวจสอบความเข้าใจเล็กน้อยว่าถ้าเกิดรุ้งกินน้ำในช่วงบ่ายหรือช่วงตอนเย็นเราจะต้องหันหน้าไปทางทิศใดเพื่อให้มองเห็นรุ้งเพราะเหตุใดถ้าเกิดว่าเกิดรุ้งในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะคะแล้วเราอยากจะมองเห็นเนี่ยเราก็จะต้องหันไปทางทิศไหนเราก็สังเกตก่อนเลยช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะเราจะต้องมองรุ้งในทิศตรงกันข้ามซึ่งก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นรุ้งกี่ตัวเราเห็นรุ้งกี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวใช่ไหมคะเอาละแล้ว2ตัวนี้นักเรียนลองสังเกตมันจะมีรุ้งตัวด้านบนกับรุ้งตัวด้านล่างนักเรียนว่ามันมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมันต่างกันตรงไหนนักเรียนสีสีมันเป็นยังไงคะสีของรุ้งตัวที่1กับตัวที่2ตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนักเรียนบอกว่าสีตัวข้างบนมันจะอ่อนกว่าตัวข้างล่างแต่ครูให้สังเกตเพิ่มอีกนอกจากความเข้มอ่อนของสีแล้วนักเรียนลองดูซิว่าลักษณะของลำดับของสีเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันแตกต่างกันยังไงคะเดี๋ยวตัวแทนห้องต้นทางยกมือตอบให้คุณครูฟังหน่อยนะคะเพื่อนปลายทางจะได้ยินเสียงเราด้วยว่านอกจากความเข้มของสีแล้วเราเห็นความแตกต่างอะไรของรุ้งทั้ง2ตัวบ้างยกมือแล้วจากกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบจากคิวกันค่ะ
2: เรียงไม่เหมือนกันครับ
0: มันเรียงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ารุ้งตัวด้านล่างเอาด้านล่างก่อนมันเรียงยังไงคะนักเรียนจากสีอะไรคะ
2: เรียงจากสีแดงลงไปถึงสีฟ้าครับ
0: สีถัดจากฟ้ามีสีอะไรอีกนึง
2: ม่วงครับ
0: จากแดงอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็ม่วงอยู่ด้านล่างแล้วรุ้งตัวที่อยู่ด้านบนล่ะคะนักเรียน
2: ม่วงอยู่ด้านบนแล้วก็แดงอยู่ด้านล่างครับ
0: ทุกคนเห็นเหมือนกับที่เพื่อนเราเห็นไหมคะนะคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะนอกจากความเข้มแล้วนะคะของสีมันก็จะยังเห็นว่ารุ้งเนี่ยมันมีการลำดับสีที่แตกต่างกันนะคะตัวด้านบนกับตัวด้านล่างนะคะเอาล่ะแล้วเรารู้ไหมว่าเพราะอะไรรุ้งถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันตอนนี้เราทราบไหมคะหลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยแล้วดังนั้นนะคะในวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นะคะเกิดรุ้งกินน้ำได้ผ่านกิจกรรมที่1เรื่องการกระจายของแสงค่ะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะมีเอกสารฉบับนี้อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมศึกษานะคะตัวใบกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งเมื่อศึกษาแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3ข้อได้นะคะข้อที่1คือกิจกรรมนี้ประสงค์อะไรนะคะข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสุดท้ายคือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าใจคำถามทั้ง3ข้อที่ครูได้ให้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอ่านตัวใบกิจกรรมเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้ค่ะลงมืออ่านใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามข้อแรกกันนะคะสำหรับคำถามข้อแรกที่ครูได้ถามไว้คือกิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูดีคะยกมือเลยยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและอธิบายการกระจายของเมื่อผ่านปิซึมครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสังเกตและอธิบายการกระจายของแสงเนี่ยเมื่อผ่านปริซึมค่ะแล้วนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะมาฟังคำตอบจากจิ๊กซอกันค่ะ
2: 1จัดกล่องแสงกระดาษขาวและปิดซึมสามเหลี่ยมจากนั้นให้แสงตัวกระทบปิดซึมสามเหลี่ยม2ใช้กระดาษขาวอีกแผ่นหนึ่งทำเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งของปิดซึมสามเหลี่ยมปรับแนวลำแสงที่ตกกระทบปิดซึมสามเหลี่ยมจนเห็นแสงที่ปรากฏบนฉากได้ชัดเจนสังเกตและบันทึกแนวของรังสีตกกระทบแนวรังสีหักเหแล้วสิ่งที่ปรากฏบนฉากในใบงานที่1
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้อธิบายนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนกล่าวถึงตัวปริซึมสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปริซึมสามเหลี่ยมที่อาจจะทำจากตัวพลาสติกใสนะคะหรือว่าตัวแก้วนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะสรุปอีกครั้งว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอย่างไรนะคะก็คือนักเรียนจะต้องฉายแสงนะคะตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมนะคะวันนี้เราจะใช้แสงแค่ช่องเดียวและใช้กระดาษขาวอีกแผ่นนึงนะคะทำเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากอีกด้านนึงของปริซึมสามเหลี่ยมปรับแนวลำแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมจนเห็นแสงที่ปรากฏบนฉากได้ชัดเจนแล้วก็จากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมค่ะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2นะคะเรามาฟังกันว่าเพื่อนเราเนี่ยอ่านแล้วพบว่าต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะสิ่งที่ต้องสังเกตและเก็บข้อมูลนะคะก็คือจะเป็นแนวของรังสีตกกระทบค่ะแล้วก็แนวของรังสีหักเหค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะนักเรียนก็คือสังเกตแล้วก็บันทึกแนวของรังสีตกกระทบแล้วก็แนวของรังสีหักเหแล้วก็สิ่งที่ปรากฏบนฉากนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงนะคะมาใช้กับตัวปริซึมสามเหลี่ยมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือรุ้งกินน้ำเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะนักเรียนมีตัวใบกิจกรรมแล้วเข้าใจวิธีการทำแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกนะคะลงในใบงานที่หนึ่งเรื่องการกระจายของแสงนะคะและนักเรียนจะต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะสามารถสรุปนะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ได้เอกสารนี้ดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการกระจายของแสงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมจากเพื่อนต้นทางดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ่ะตัวแทนที่จะนำเสนอในวันนี้เอาเป็นกลุ่มไหนดีคะจากห้องต้นทางกลุ่มที่2ละกันนะคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจากที่เราได้ใช้พริซึมสามเหลี่ยมนะคะในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายแสงเนี่ยเราพบว่าแสงเนี่ยมีแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเป็นอย่างไรแล้วภาพที่ปรากฏบนฉากเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะเมื่อฉายแสงไปที่พริซึมสามเหลี่ยมนะคะแสงก็จะหักเหออกค่ะไปทางด้านข้างค่ะแล้วภาพที่ตกกระทบบนฉากนะคะก็จะเป็นแสงจะมีหลายสีค่ะหรือว่าเป็นสีลุ้งนั่นเองค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะจากห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะการหักเหนะคะของแสงที่ออกมาจากปริซึมเป็นลักษณะของสีรุ้งนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราได้นำเสนอไปเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะสำหรับคำถามข้อแรกได้ถามเอาไว้ว่าเมื่อเราฉายแสงนะคะให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมแสงมีการหักเหหรือไม่ทราบได้อย่างไรนะคะแสงมีการหักเหหรือไม่ทราบได้อย่างไรเอาละตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กว้างดีคะอาจจะต้องสุ่มเลขที่ดีไหมคะเลขที่ที่จะต้องตอบคำถามข้อนี้ก็คือเลขที่8ค่ะใครคะเลขที่8วันนี้ลานะคะงั้นเป็นเลขที่9แล้วกันค่ะเลขที่9อยู่ที่ไหนคะยกมือหน่อยอยู่ที่กลุ่มที่4เมื่อเราฉายแสงให้ตกกระทบนะคะกับพริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยแสงมันมีการหักเหหรือไม่แล้วเราทราบได้ยังไงมาฟังคำตอบจากตัวแทนจากห้องต้นทางค่ะ
2: มีการหักเหครับแสงมีการเปลี่ยนทิศทางจากตรงไปเฉียงออกจากพริซึมครับ
0: โอเคนะคะก็พบมีการหักเหใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะนะคะของรังสีเนี่ยหักเหก็คือเบนออกจากทิศทางเดิมนะคะเพื่อนเราก็ได้ให้ข้อมูลว่ามันมีการจากที่มันตรงเนี่ยมันก็ได้เฉียงไปนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าสังเกตเก็บข้อมูลได้ดีนะคะนี่นะคะเมื่อแสงที่มันตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนมันจะมีการหักเหค่ะตั้งแต่ตอนที่เคลื่อนที่เข้าไปในปริซึมเลยนะคะเมื่อแสงเนี่ยจากอากาศใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวแท่งปริซึมแล้วก็เมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านจากปริซึมออกสู่อากาศเราจะพบว่าแสงเนี่ยมันจะมีการเบนออกจากแนวเดิมนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะคะแสงเนี่ยมันก็เห็นกล่องแสงนะคะกล่องแสงอยู่ตรงนี้จากนั้นตัวแสงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีสีอะไรคะสังเกตสีของแสงที่ตกกระทบปริซึมเป็นสีขาวถูกต้องไหมคะแล้วมันก็มีการหักเหเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าสู่ปริซึมแล้วจากนั้นมันก็หักเหอีกครั้งค่ะตอนที่ออกจากตัวปริซึมมาสู่อากาศแล้วเราก็เห็นเป็นแสงลักษณะหลายๆสีแบบนี้นะคะเอาล่ะคำถามข้อต่อไปถามไว้ว่าแสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้คุณครูก็ได้อธิบายชี้นำคำตอบของข้อนี้มาแล้วถูกต้องไหมเรามาทวนอีกทีว่าเราสังเกตแสงจากกล่องแสงที่ออกมาจากกล่องแสงเลยแล้วตกกระทบปริซึมสังเกตว่ามันต่างกับแสงที่ออกมาจากปริซึมแล้วกระทบฉากขาวเนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือมันแตกต่างกันสังเกตว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะนักเรียนสุ่มเลขที่ใช่ไหมคะนะคะสุ่มเลขที่งั้นเป็นเลขที่11ละกันค่ะใครคะเนี่ยเลขที่11ใครคะเลขที่11กลุ่มที่3นะคะเขาอยู่ที่กลุ่มที่3นะคะไหนออตันลองบอกกูซิว่าแสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเชิญเลยค่ะ
3: แตกต่างกันครับเพราะแสงที่ตกกระทบ จากปรีซึมจะเป็นสายรุ้งครับ
0: เดี๋ยวนะตอนที่ตกกระทบปรีซึมมันเป็นแสงลักษณะสีของมันเป็นแบบไหนคะตอนตกกระทบออกมาจากกล่องแสงแล้วตกกระทบเลย
3: สีขาวครับ
0: สีขาวแล้วพอมันออกมาจากปรีซึมมันเป็นยังไงคะ
3: มันจะเป็น
0: ตอนมันเข้ามันเป็นสีขาวแล้วตอนที่มันหักเหออกมาจากตัวปรีซึมสู่อากาศสีเป็นยังไงคะ
3: จะเป็นสีรุ้งครับ
0: เป็นสีรุ้งนะคะอ่ะปรบมือให้ออต้านจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะก็คือคำตอบจากเพื่อนต้นทางของเราว่าแสงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะโดยแสงจากกล่องแสงจะเป็นแสงที่มีสีเดียวหรืออาจจะเราสังเกตอาจจะพบมันเป็นสีขาวนะคะส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากขาวเนี่ยมันจะมีหลายสีหรือที่เพื่อนเราบอกว่าสีรุ้งนั่นเองค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อเราฉายแสงให้ตกกระทบปรีซึมสามเหลี่ยมแสงมีการกระจายหรือไม่ทราบได้อย่างไรสำหรับข้อนี้แสงมีการกระจายหรือไม่ทราบได้อย่างไรเลขที่ที่จะต้องตอบครูก็คือเลขที่1ค่ะอยู่ไหนคะเลขที่1อยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้วเพื่อนคิดว่ามันมีการกระจายของแสงหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
4: แสงที่ออกมาจากปรีซึมมันเบ่งออกจากกัน
0: แล้วมีการกระจายแสงไหมคะมีการกระจายแสงนะคะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเพื่อนบอกว่ามันมีการเบนออกจากแนวเดิมนะคะแล้วก็มีการกระจายแสงด้วยนะคะนะคะเมื่อเราเนี่ยใช้แสงนะคะไปยังปรีซึมสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะพบว่าแสงเนี่ยมันมีการกระจายทราบได้จากแสงสีนะคะที่ปรากฏในตำแหน่งเนี่ยมันต่างกับแสงที่ปรากฏในฉากขาวนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เกิดจากการหักเหของแสงใช่ไหมคะแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสรุปกิจกรรมได้นะคะแนวทางง่ายๆก็ดูจุดประสงค์การทำกิจกรรมว่าจุดประสงค์มันกล่าวไว้ว่าอย่างไรเราก็มาสรุปนะคะผลการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวจุดประสงค์นะคะซึ่งก็จะได้ว่าเมื่อเราเนี่ยฉายแสงค่ะให้ตกกระทบปรีซึมสามเหลี่ยมแสงเนี่ยจะเกิดการหักเห2ครั้งนะคะคือตรงไหนบ้างคือจากอากาศเข้าสู่แท่งปริซึมและจากแท่งปริซึมออกสู่อากาศทำให้แสงจากกล่องแสงปรากฏเป็นแสงสีที่แตกต่างกันที่ตำแหน่งต่างกันบนฉากขาวนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายของแสงมากยิ่งขึ้นคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการกระจายของแสงซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้ตัวใบความรู้น่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราศึกษาตัวใบความรู้แล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของแสงนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจึงสามารถสรุปนะคะบทเรียนที่ได้ในวันนี้ได้ว่าการกระจายของแสงนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงขาวบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางทำให้เกิดการกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆเนื่องจากแสงสีทุกสีที่รวมอยู่ในแสงตกกระทบด้วยมุมตกกระทบเดียวกันนะคะตอนที่มันตกกระทบเนี่ยนะคะแต่พอเกิดการหักเหขึ้นมุมหักเหของแสงแต่ละสีเนี่ยไม่เท่ากันค่ะแสดงว่าแสงแต่ละสีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันทำให้หักเหได้ไม่เท่ากันจากการที่นักเรียนอ่านตัวใบความรู้เรื่องการกระจายของแสงนักเรียนอ่านแล้วพบว่าแสงสีไหนในรุ้งที่มีอัตราเร็วเนี่ยที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะคะน้อยที่สุดคะนักเรียนสีอะไรคะนักเรียน
1: ส
0: ีม่วงแล้วอันไหนที่อัตราเร็วมากที่สุดคะนักเรียนสีแดงนะคะดังภาพในลักษณะนี้นะคะเป็นภาพที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองนะแล้วก็เห็นเป็นสเปกตรัมของแสงจากปริซึมในลักษณะนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นรังสีของแสงเส้นสีดำเนี่ยมันคือรังสีตกกระทบเรามีแสงเส้นเดียวเลยนะคะแล้วเราบอกแล้วว่ามันจะเกิดการหักเหตรงรอยต่อใช่ไหมคะของตัวกลางรอยต่อก็คือเส้นทึบสีแดงทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเส้นทึบสีแดงก็คือรอยต่อของผิวตัวกลางนะคะส่วนเส้นปราดสีดำก็คือเส้นแนวฉากทีนี้เมื่อแสงตกกระทบนี่คือมุมตกกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้คือมุมสีฟ้านี่คือมุมตกกระทบนะคะตรงนี้แล้วเราคุยกันว่าแสงสีม่วงมีอัตราเร็วที่ลงที่สุดใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่า

0: าแสงเนี่ยมันมีการหักเหเกิดขึ้นเจ้าสีม่วงนี่คืออันนี้คือแถบสีม่วงถูกไหมอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเนี่ยเบนออกจากทิศทางเดิมซึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะเบนออกจากทิศทางเดิมเยอะมากเลยเห็นไหมคะมุมหักเหตรงนี้ก็จะมีขนาดที่น้อยถ้าเทียบกับสีแดงที่มันมีอัตราเร็วที่มากกว่าคือมันมีกับอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะเบนออกจากทิศทางเดิมแค่นิดเดียวเห็นไหมคะมุมขนาดของมุมหักเหมันก็จะมากกว่าแบบนี้อันนี้ก็เลยทำให้เกิดการกระจายของแสงเพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีเนี่ยมันมีอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันค่ะก็เลยเกิดการกระจายเป็นแสงสีรุ้งแบบนี้ค่ะนักเรียนเอาล่ะโดยแสงนะคะสีแดงจะมีมุมหักเหมากที่สุดส่วนแสงสีม่วงจะมีมุมหักเหน้อยที่สุดซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้หลากหลายเลยก็เช่นการเกิดรุ้งกินน้ำแล้วก็พระอาทิตย์ทรงกรดค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตาและการมองเห็นค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1และใบงานที่1เรื่องดวงตาและการมองเห็นสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.bltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนนะคะน่าจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะก
3: ินอย่ากินข้าเลยเนื้อข้าไม่อร่อยหรอกไม่นะ
1: ดูท่าวิตตี้จะชอบไดโนเสาร์มากเลยสินะ

นี่เราเหลือหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วย

0: Ay. ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกตึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงนี่เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอ

ปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรกันนั้นมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตาและการมองเห็นนั่นเองค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบนะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการทำงานของเลนตาและการมองเห็นของตาได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมหรือเกี่ยวกับการเรียนรู้กันนั้นนะคะครูเนี่ยมักจะถามคำถามนักเรียนอยู่เสมอตั้งแต่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นและแสงนะคะว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรซึ่งเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้เมื่อแสงเนี่ยมันมาตกกระทบนะคะที่วัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับดวงตาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าครูถามนักเรียนก่อนเลยว่าตาของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนพอตอบได้ไหมคะลองสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตาเรานักเรียนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะขอตัวแทนห้องต้นทางตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยสักหนึ่งคนยกมือแล้วจากกลุ่มที่3มาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
3: ค่ะก็จะมีเป็นเลนตากระจกตากล้ามเนื้อตาจอประสาทตาม่านตาลูดม่านตาค่ะ
2: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะก็มีการสังเกตรวมถึงอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วด้วยนะคะดีมากเลยนะคะส่วนประกอบของดวงตาของเราเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดถึงตัวเลนตาใช่ไหมคะทุกคนลองถ่ายซิว่าเลนตาของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเลนชนิดใดหลายๆคนในห้องต้นทางนะคะบอกว่าเป็นเลนนูนนะคะอันนี้คือเราเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้เลยนะเดี๋ยวแล้วเราบอกว่ามันเป็นเลนนูนแต่เดี๋ยวเราจะได้ไปหาคำตอบกันในชั่วโมงนี้นะคะแล้วครูถามต่อค่ะว่าคนที่มีสายตาสั้นซึ่งนักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางหลายๆคนนะคะก็อาจจะสายตาสั้นนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าลักษณะของคนสายตาสั้นนะภาพที่เขามองเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือคนรอบข้างเรานะคะที่เขามีสายตาที่สั้นเนี่ยเราสังเกตไหมว่าการมองเห็นของเขาเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกับเราไหมแตกต่างใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงคะสายตาสั้นยกมือแล้วจากกลุ่มที่สองไหนเราลองบอกครูซิว่าคนที่มีสายตาสั้นนะคะลักษณะการมองเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงคะ
4: สายตาสั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับค่าสายตาว่าสั้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหากยิ่งสั้นมากเนี่ยระยะที่มองเห็นเนี่ยก็จะมีน้อยลงค่ะ
2: โอเคครับปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะจากที่ฟังเพื่อนของเราตอบนะคะเพื่อนก็ให้ข้อ

0: เกตว่าถ้าสายตาที่สั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นวัตถุนะคะที่ในใดต้องถ้าสั้นมากก็จะต้องเห็นวัตถุใกล้ๆนะถึงจะมองเห็นใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าสายตาสั้นก็จะต้องตรงข้ามกับสายตาแบบไหนคะนักเรียน
1: สายตาย
0: าวในที่นี้มีใครสายตายาวไหมคนในครอบครัวของเรามีใครสายตายาวไหมคะมีลองคุยกับกลุ่มดูว่าคนในครอบครัวของเราที่สายตายาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนวัยประมาณไหนนักเรียนในห้องเรามีใครที่คนในครอบครัวมีสายตายาวไหมคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่สามแล้วลักษณะของคนที่เขาสายตายาวเนี่ยลักษณะการมองเห็นของเขาจะเป็นยังไงลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยลองดูค่ะเป็นภาษาของนักเรียนได้เลยค่ะลองดูค่ะไม่ต้องกังวลนักเรียนลองเอาพฤติกรรมที่การมองเห็นของคนที่บ้านมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเหมือนกันไหมกับประสบการณ์ของเพื่อนๆคนอื่นๆมาฟังกันนะคะ
2: ค่ะก็เช่นปู่ของหนูนะคะเวลาเขาจะอ่านหนังสือหรือว่าอะไรเขาก็จะไปในระดับที่ห่างกับสายตาค่ะเพื่อให้มองเห็นตัวอักษรค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะคุณปู่ที่บ้านนะคะที่มีสายตายาวว่าเวลาจะสังเกตเวลาเขาจะดูตัวอักษรเนี่ยก็จะต้องวางวัตถุให้อยู่ไกลๆหน่อยนะคะถึงจะมองเห็นชัดเจนนะคะเอาล่ะแล้วคำถามข้อต่อไปถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาคนที่สายตาสั้นและสายตายาวได้อย่างไรจะแก้ปัญหายังไงคะนักเรียน
1: ใส่แว
0: ่นใช่ไหมคะก็เป็นคำตอบที่ดีนะคะแล้วแว่นของคนที่สายตาสั้นและสายตายาวน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมคะ
1: ต
0: ่างกันบางทุกคนบอกว่าต่างมีใครคิดว่าเหมือนไหมคะนักเรียนแว่นประเภทเดียวกันเลยโอ้โหในห้องต้นทางไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่ามันจะต้องต่างกันมันจะต่างกันแล้วพอตอบได้ไหมว่าต่างกันยังไงยังไม่แน่ใจนะคะเอาละวันนี้เราจะหาคำตอบกันนะคะเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็การมองเห็นรวมถึงคนที่มีภาวะบกพร่องทางสายตาสายตาสั้นสายตายาวนะคะผ่านตัวใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องดวงตาและการมองเห็นสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางมีเอกสารอยู่ในมือหรือยังคะมีแล้วนะคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารนะคะเอาล่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาตัวใบความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมในวันนี้เราต้องทำอะไรนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนนะคะตัวแผนผังมโนทัศน์หรือว่าคอนเซปต์แมปเรื่องดวงตาและการมองเห็นโดยใช้ชุดความรู้จากใบความรู้ที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยการเขียนคอนเซปต์แมปที่ดีนะคะวิธีการง่ายๆเราจะต้องเขียนคำสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างซึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำคอนเซปต์แมปในวันนี้ก็คือเรื่องดวงตาและการมองเห็นนั่นเองเรามาดูว่านักเรียนห้องต้นทางของเราศึกษาตัวใบความรู้แล้วเนี่ยพบว่ามีคำสำคัญอะไรกันบ้างมาฟังกันค่ะนักเรียนเราขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนลองตอบคำสำคัญมาสักหนึ่งอย่างให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยว่าจากที่เราอ่านแล้วคำสำคัญหรือเนื้อหาสำคัญในเรื่องดวงตาและการมองเห็นมีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างพอเราอ่านใบความรู้แล้วเราพบว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญมีคำว่าอะไรบ้างคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4มาฟังกันค่ะเราพบว่ามีคำสำคัญอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนนะคะกลุ่มที่4โอกี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ส่วนประกอบของตาครับแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบครับแล้วก็จะเป็นการมองเห็นครับวิธีการแก้ไขปัญหาคนสายตาสั้นแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาของคนสายตายาวครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะคำสำคัญนะคะที่เพื่อนต้นทางเนี่ยเขาได้สังเกตแล้วก็ได้เล่าให้เราฟังนะคะซึ่งครูก็ลองเอามาเขียนอยู่บนหน้าจอนี้นะคะว่ามันมีคำสำคัญอะไรบ้างอาจจะมีเพิ่มเติมจากที่เพื่อนได้ตอบไว้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นๆนะคะก็อาจจะจดคำสำคัญเหล่านี้เพิ่มเติมไว้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำผังมโนทัศน์แล้วได้ข้อมูลที่ครบมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็มีคำสำคัญก็คือส่วนประกอบของดวงตาค่ะหน้าที่ของส่วนประกอบของดวงตานะคะการมองเห็นภาพของดวงตาว่าเรามองเห็นภาพต่างๆได้อย่างไรนะคะรวมถึงการทำงานของดวงตาแล้วก็สภาวะสายตายาวแล้วก็สภาวะสายตาสั้นนั่นเองนะคะคำสำคัญเหล่านี้เราจะต้องใช้ในการเอาไปเขียนนะคะผังมโนทัศน์นะคะซึ่งจะอยู่ในตัวใบงานที่1 นะคะดวงตาและการมองเห็นซึ่งเราจะเขียนลงในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะแล้วจากนั้นนักเรียนก็ไปทำกิจกรรมนะคะในตอนที่2ของใบงานเกี่ยวกับตัวส่วนประกอบของดวงตารวมถึงหน้าที่แล้วก็สภาวะคนที่สายตาสั้นแล้วก็สายตายาวด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: เอาล่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูผังมโนทัศน์นะคะจากเพื่อนๆห้องต้นทางกันดีกว่าว่าในหัวข้อดวงตาและการมองเห็นเนี่ยเพื่อนของเราจะนำคำสำคัญมาเขียนความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแล้วก็บอกรายละเอียดได้ว่ายังไงบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่สองปรบมือให้กำลังใจเพื่อนของเราหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นชิ้นงานของเพื่อนเราด้วยนะคะตรงด้านนู้นเลยค่ะ
1: ครับสำหรับส่วนประกอบของดวงตานะครับคือมีกระจกตานะครับกระจกตาก็คือทำหน้าที่รวมแสงร่วมกับเลนตานะครับต่อไปคือเลนตาก็คือรวมแสงแล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นภาพจริงหัวกลับครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อตานะครับกล้ามเนื้อตาก็ทำหน้าที่ยึดเลนตานะครับแล้วก็เปลี่ยนความยาวโฟกัสครับม่านตาคือควบคุมปริมาณแสงให้พอดีครับต่อไปจะเป็นเรติน่านะครับก็คือรับภาพแล้วก็ส่งสัญญาณให้เซลล์ประสาทตานะครับต่อไปเป็นเส้นประสาทตานะครับก็คือส่งสัญญาณที่รับมาจากเรติน่าแล้วก็ส่งให้สมองครับต่อไปเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับถ้าเป็นการมองเห็นของคนปกตินะครับพอมันรวมแสงที่

0: กระจกตาและเลนส์ตานะครับจะไปตกที่เรติน่านะครับถ้าเป็นสายตาสั้นก็คือมันจะไปตกไม่ถึงเรติน่านะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องใช้เลนส์เว้าเพื่อทางแสงให้มันไปตกที่เรติน่าพอดีครับสำหรับคนสายตายาวนะครับก็คือแสงจะเลยเรติน่านะครับวิธีการแก้ก็คือใช้เลนส์นูนะครับรวมแสงให้แสงไปตกที่เรติน่านะครับสำหรับคนขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับก็คือสำหรับคนสายตาสั้นนะครับจะสามารถมองเห็นในระยะสั้นชัดนะครับแต่ว่าระยะไกลไม่ชัดครับแต่ถ้าเป็นสายคนสายตายาวนะครับก็คือคนเขาจะมองด้วยระยะสั้นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าระยะไกลก็สามารถมองเห็นชัดครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเลยให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนที่สามารถนะคะอธิบายนะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นได้ซึ่งก็ได้อธิบายได้ดีทีเดียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนั่งลงได้เลยนะคะจากที่เพื่อนของเรานะคะได้นำเสนอเราก็จะได้เห็นส่วนประกอบนะคะของดวงตาซึ่งมันก็จะอยู่ในคำถามท้ายกิจกรรมของเรานะคะว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ลูกศรได้ชี้ไว้ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ6เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อ1ก็คือตัวกระจกตานะคะส่วนข้อ2ก็คืออะไรคะนักเรียนม่านตาข้อ3นะคะข้อ3ก็คือเลนตาซึ่งเลนตาสรุปแล้วตาของมนุษย์เราเนี่ยเป็นเลนเว้าหรือเลนนูนคะเลนนูนนะคะแล้วก็อันดับที่4ก็คือกล้ามเนื้อตา5ก็คือเรติน่าแล้วก็6ก็คือเส้นประสาทตานั่นเองซึ่งส่วนเหล่านี้นะคะก็จะสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะเนื่องจากแสงเนี่ยที่มันตกกระทบวัตถุแล้วมันก็สะท้อนนะคะเข้าสู่ดวงตาของเรานะคะมันจะหักเหผ่านตัวกระจกตาหรือว่าตาดำค่ะที่มันมีลักษณะโค้งใสไม่มีสีจากนั้นจะมีการหักเหอีกหนึ่งครั้งตอนที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่เลนตานะคะโดยกล้ามเนื้อตาจะทำหน้าที่ปรับความยาวโฟกัสของเลนตาค่ะเพื่อให้แสงรวมกันที่เรติน่าตรงผนังด้านในนะคะซึ่งจะมีเซลล์ประสาททำหน้าที่รับแสงสีต่างๆจากนั้นเรติน่าก็จะส่งสัญญาณผ่านเซลล์ประสาทตาให้สมองตีความเป็นภาพที่มองเห็นได้นั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็คือตัวของเรติน่าตรงนี้นะคะก็ลักษณะคล้ายๆฉากรับภาพค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับสมองต่อไปนะคะซึ่งคำถามท้ายกิจกรรมข้อถัดมาจากส่วนประกอบนะคะของดวงตาก็ถามเอาไว้ว่าคนที่มีปัญหาสายตาสั้นเนี่ยลักษณะการมองเห็นจะเป็นอย่างไรคะแล้วมีสาเหตุจากอะไรตัวแทนห้องต้นทางนะคะคนไหนจะตอบครูดีเกี่ยวกับสายตาสั้นนะคะว่าลักษณะการมองเห็นจะเป็นอย่างไรแล้วเรารู้ไหมว่าสาเหตุมันมาจากอะไรสายตาสั้นยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะมาฟังคำตอบของเพื่อนของเรากันนะคะ
2: คนที่มีสายตาสั้นนะคะจะมองเห็นวัตถุใกล้ๆได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุระยะไกลนะคะก็คือจะเห็นไม่ชัดเจนเหมือนคนปกติค่ะแล้วก็เนื่องจากการที่แสงหักเหผ่านเลนตาไปรวมกันที่ตำแหน่งก่อนถึงเรติน่าค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะคือคนสายตาสั้นค่ะนักเรียนก็จะเป็นคนที่มองเห็นนะคะวัตถุที่ระยะไกลเนี่ยไม่ชัดเจนมีสาเหตุมาจากเลนตาหักเหแสงมากเกินไปนะคะหรือมีความยาวโฟกัสที่สั้นเกินไปแสงจึงหักเหไปรวมกันก่อนที่จะถึงเรติน่านั่นเองเมื่อกี้ตอนที่เป็นภาพการมองเห็นของคนปกติเราจะเห็นว่าตรงการรวมของแสงเนี่ยนะคะที่หักเหมาจากเลนตาซึ่งก็คือเลนนูนเนี่ยมันจะรวมแล้วตกตรงเรติน่าพอดีนะคะแต่อันนี้คนสายตาสั้นเนี่ยมันจะตกไม่ถึงค่ะนักเรียนทำให้เขาเนี่ยมองเห็นภาพไกลๆเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะคำถามข้อตัดมาถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาสภาวะสายตาสั้นเราจะทำอย่างไรดีตัวแทนห้องต้นทางยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เหมือนกันเอามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
2: ใช้เลนเว้าช่วยถ่างแสงออกก่อนเข้าเลนตาเพื่อให้แสงที่หักเหจากเลนตาไปกระทบเรติน่าได้พอดีค่ะ
1: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะในเมื่อนะคะแสงเนี่ยมันหักเหมารวมกันเร็วเกินไปยังไม่ทันจะถึงเรติน่าดังนั้นเราก็ใช้เลนเว้ามาช่วยค่ะคือช่วยทางแสงออกก็คือแว่นตานั่นเองที่ทำจากเลนเว้ามาวางหน้าดวงตานะคะก็จะช่วยทางแสงออกก่อนที่จะเข้าเลนตานะคะให้แสงที่หักเหจากเลนตาเนี่ยมันไปรวมกันแล้วตกกระทบพอดีที่เรติน่าโอเคค่ะต่อไปดูที่คำถามข้อถัดมานะคะคนที่มีปัญหาสายตายาวเนี่ยลักษณะการมองเห็นจะเป็นอย่างไรและมีสาเหตุจากอะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบผู้กว้างดียกมือแล้วจากกลุ่มที่4ค่ะเรามาฟังกันค่ะว่าปัญหาของคนสายตายาวเนี่ยจะมองเห็นไปแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรมาฟังกันค่ะ
2: คนที่สายตายาวจะมองวัตถุไกลๆได้ชัดเจนแต่มองเห็นวัตถุที่ระยะ25เซนไม่ชัดเหมือนคนสายตาปกติเนื่องจากแสงที่หักเหผ่านเลนตาไปรวมกันที่ตำแหน่งหลังเรติน่าค
1: ่
2: ะ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนก็ได้บอกเราแล้วนะคะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะของคนที่สายตายาวค่ะคนที่สายตายาวเนี่ยเขาจะมองเห็นวัตถุใกล้ๆไม่ชัดเจนแต่จะมองเห็นวัตถุไกลๆได้ชัดเจนกว่านะคะสาเหตุก็คือตัวเลนตาของเขาค่ะนักเรียนมันหักเหแสงได้น้อยเกินไปทำให้มันมีความยาวโฟกัสยาวเกินไปจุดรวมแสงมาตกด้านหลังเรติน่าแบบนี้เรติน่าก็เลยไม่สามารถส่งภาพไปยังสมองได้นะคะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีมาดูคำถามข้อนี้นะคะเราจะแก้ไขปัญหาสภาวะสายตายาวได้อย่างไรดีคะนักเรียนยกมือแล้วจากกลุ่มที่4เหมือนกันมาฟังลูกขวัญค่ะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีคะสำหรับคนที่สายตายาวค่ะ
2: ใช้เลนส์นูนช่วยบีบแสงก่อนเข้าเลนตาเพื่อให้แสงที่หักเหออกจากเลนตาไปตกกระทบเรติน่าได้พอดี
1: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้บอกแล้วว่าในเมื่อแสงเนี่ยนะคะมันไปรวมกันด้านหลังเรติน่าเราก็อาจจะต้องใช้ตัวเลนส์นูนที่มีคุณสมบัติในการรวมแสงเนี่ยมาทำเป็นแว่นให้มันช่วยบีบแสงก่อนที่จะเข้าเลนตาให้แสงที่หักเหจากเลนตาเนี่ยไปรวมกันแล้วก็ตกกระทบพอดีที่เรติน่าแบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาแล้วก็การมองเห็นรวมถึงคนที่สายตาสั้นสายตายาวไปแล้วเราก็สรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะว่าดวงตาเนี่ยจะประกอบด้วยเลนตานะคะซึ่งเป็นเลนนูนค่ะที่สามารถปรับความยาวโฟกัสได้พิเศษมากๆเลยนะคะดวงตาที่สามารถมองเห็นภาพต่างๆได้ตามปกติเนี่ยนะคะแสงจะหักเหมารวมกันที่เรติน่าพอดีแต่ถ้าตำแหน่งที่แสงหักเหรวมกันไม่ได้อยู่ที่เรติน่าก็จะเกิดความบกพร่องทางสายตาเช่นสภาวะสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวค่ะซึ่งการแก้ไขสภาวะสายตาสั้นก็ทำได้โดยการใช้เลนส์เว้าส่วนการแก้ไขสภาวะสายตายาวก็ทำได้โดยการใช้เลนส์นูนเพื่อให้แสงที่หักเหออกจากเลนตาไปกระทบที่เรติน่าได้พอดีค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการทำงานของทัศนอุปกรณ์นะคะโปรเจคเตอร์อย่างง่าย1แล้วก็โปรเจคเตอร์อย่างง่าย2นะคะเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยมาสร้างสรรค์ชิ้นงานกันค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการทำงานของทัศนอุปกรณ์และใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องโปรเจคเตอร์อย่างง่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: บ๊ายบาย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: หากและฉาย
3: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลา

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ่ะอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับ

0: เขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดักกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาฮะ
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
2: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อย
4: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah?
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
8: right,
2: eat,
8: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2 อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3 อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากมากค
3: ่
2: ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 น11:00 นถึง 13:15 น15:00 นถึง 16:00 น17:30 นถึง 18:30 นและ 19:30 นถึง 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าแล้วก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูล ดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำนงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่งข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรืออาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาจะทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service ครับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่าในแอบแฝงนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆนี่แหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
4: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็

0: คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ one stop service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดจริงแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
1: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่สแตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
4: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
5: คาดว่าการหาเงินนี้จะขอติดในช่วงของพร
4: บ.หรือ
5: ว่าอย่าง
4: ไรรอดูนิดนึงรอท่านมหาทางนี้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ฝากบอกในส่วนของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ให้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการเรื่อง
4: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
1: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บั

0: ประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
1: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
2: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ประมาณแค่15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
2: ปกติเราได้บ
1: ั
2: ตรสว
1: ั
2: สด
1: ิ
2: การอย
1: ู่
2: แล้วไหม
1: ครับปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนเดือนละ300นะครับ
2: เรากังวลไหมคุณพ่อว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงนี้ไหมคร
1: ับเรื่องปัญหาแบบนี้ก็ไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและคดีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
3: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่วันนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
4: เขาบอกว่าเห็นทางน้องชายก็บอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเสียแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าก็จะเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
5: 4คันขึ้นมาตอนนี้ครับ
6: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
2: ขายไปแล้ว
6: ใช่
2: เป็นโอนลอย
6: ใช่ค่ะ
2: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
5: ไม่มีเลยเพราะมันติดกว่าปีแล้วครับ
6: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
6: ใช่ค่ะ
2: ค
5: ุ
2: ณพ่อก
5: ัง
2: วลไหม
5: ไม่กังวลครับ
2: ว่าเราจะได้หรือไม่ได้
5: เราต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
2: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
5: ก็สำคัญนะมันก็คือเรามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรบ้างค่าเดินทางใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
2: ใช้ครบใช่ไหมครับก็คือไม่ก
5: ัง
2: วล
5: ไม่กังวล
0: ท่านี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครอง

0: รถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการบริการตรวจสอบข้อมูล
1: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
2: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่มั้ยล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรัฐมันตลอดนะพอมาเขามากวดบอกมีรถยนต์เฉ่งกระเซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
1: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศ

ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี้นะคะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องข้อ2ค่ะแนะนำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้นะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะในระหว่างที่นักเรียนชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะคุณครูมีนะคะคำถามระหว่างบทเรียนค่ะว่านักเรียนนะคะสำหรับเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะเมื่อจบคลิปนี้แล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและนำเสนอการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะถ้าพร้อมรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะเราจะไปรับชมกันเลยค่ะ
3: การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเซ็กซ์ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศซึ่งในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นหญิงไทยในช่วงอายุ 15-19 ปีมีอัตราการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ซ้ำที่สูงอย่างต่อเนื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบด้านสุขภาพวัยรุ่นเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์ที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยอื่นๆทั้งระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดและหลังตั้งครรภ์เช่นภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรหรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆเข้าช่วยเหลือมารดาเสียชีวิตขณะคลอดหรือหลังคลอดการเสียชีวิตของทารกภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนดทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมผลกระทบด้านสังคมด้านเศรษฐกิจจากการที่วัยรุ่นมักไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดำเนินชีวิตครอบครัวการตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงทำให้มีผลกระทบด้านสังคมตามมาเช่นอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชนการไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยการทำแท้งเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนมีความเครียดอาจเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวการหางานหรือการประกอบอาชีพอาจไม่ได้งานที่ดีหรือรายได้สูงวัยรุ่นอาจมีรายได้น้อยไม่เพียง

0: พอในการเลี้ยงดูบุตร
1: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นะคะฮูฮูก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามที่ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มค่ะและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามชวนคิดข้อนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครรภ์ในวัยรุ่นนะครับมีผลกระทบในหลายๆด้านครับเช่นในด้านสังคมเนี่ยอาจจะเพื่อนในชุมชนหรือเพื่อนของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับในตัวเราครับแล้วก็อาจจะทำให้ตัวเราเองเนี่ย เสียชีวิตได้หรือว่าทารกของเราเนี่ยเสียชีวิตได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงผลกระทบนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านร่างกายค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนในช่วงวัยที่ไม่พร้อมนะคะก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของร่างกายอ่อนแอนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีภาวะเลือดจางขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วอาจจะส่งผลถึงทารกในครรภ์ได้เช่นอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรืออาจจะมีความผิดปกติระหว่างคลอดนะคะแล้วเพื่อนก็ได้พูดถึงด้านสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือผลกระทบนะคะจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปกันต่อค่ะกับคลิปสาระดีน่ารู้คลิปที่2ในวันนี้ค่ะกับคลิปเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์กับแอลกอฮอล์ค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูสิคะว่าแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบหรือส่งผลอย่างไรกับคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปชมคลิปสาระดีน่ารู้กันเลยค่ะ

0: ินไปก็มันก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งตัวเราด้วยแล้วตัวเด็กด้วย
1: ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยแต่ว่าพี่ยังมีเพื่อนข้างบ้านอายุไล่ๆกันนี่แหละพี่อายุประมาณ37เขาดื่มเหล้าขณะที่เขาตั้งครรภ์อยู่เนี่ยแต่เวลาพี่เห็นลูกออกมาลูกเขาจะตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็จะเหลืองและภูมิคุ้มกันของลูกเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆทุกวันเนี่ยขณะที่เขาให้นมลูกเขาเนี่ยเขาก็ยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กมีผลกระทบในเมื่อเด็กมีผลกระทบอ่ะสงสารเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอ่ะมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อ่ะระวังเรื่องเก็บเรื่องพวกนี้
2: พอตั้งครรภ์เนี่ยเห็นว่าคนรอบข้างสังคมที่เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเขากินแล้วเขาก็มีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งมันหลายอย่างอะค่ะเลยแบบว่าตั้งใจว่าถ้าแบบว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำร้ายลูกตัวเองในการกินแอลกอฮอล์หรือทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันส่งผลโดยตรงเรากินอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นแฟนแต่ก่อนเคยทานอยู่กินอยู่กินเหล้าอยู่กินหนักเลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็ไม่เคยเลิกลดแล้วก็เลิกไป
3: พอรู้มีแฟนตั้งครรภ์ผมก็หยุดพักเพื่อแบบว่าร่างกายเรามันไม่ไหวครับกินมากๆมันไม่ดีรู้สึกแบบว่าร่างกายไม่ค่อยดีเราก็เลยพักก่อนแล้วมีเงินมาดูแลครอบครัวแบบว่าไม่ต้องห่วงครับว่าเราต้องไปยังไงแบบว่าคิดมากแต่ว่าถ้าเราหยุดได้ก็หยุดเล่นได้ก็ยิ่งดีเอาเงินถ้าเรามาเลี้ยงลูกจะดีกว่า
2: ก็จากเงินที่เคยกินเหล้าก็เอามาเลี้ยงดูลูกมีเงินเก็บมากขึ้นใช้จ่ายในครอบครัวพอไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนพ่อแม่

0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นะคะนักเรียนคะครูขอเสียงปรบมือให้เจ้าของคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หน่อยค่ะค่ะเมื่อเราชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะจากคลิปวิดีโอถ้าคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างกับทารกในครรภ์นักเรียนคะคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันคิดในกลุ่มค่ะ1นาทีค่ะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะแล้วลองทบทวนสิคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ที่เราได้รับชมกันไปนะคะถ้าคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์หรือท้องอยู่ค่ะแล้วดื่มแอลกอฮอล์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของเหล้าที่นักเรียนรู้จักกันนะคะจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับทารกในครรภ์ค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ค่ะทารกในครรภ์นะคะเมื่อคลอดออกมาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าปกติค่ะมีอาการตัวเหลืองแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับเด็กทั่วไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงนะคะถ้าในที่หลังจากการตั้งครรภ์แล้วในช่วงที่คลอดนะคะนักขอโทษค่ะทารกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักนะคะที่ต่ำกว่าเกณฑ์มีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: จากคลิปวิดีโอนะคะก็คือแม่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือในคลิปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับการที่ว่าถ้าคุณแม่ดื่มอะไรเข้าไปลูกในท้องก็จะได้รับสารอาหารนั้นเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือมันจะเกิดอันตรายต่อลูกในท้องในหลายๆด้านค่ะเช่นด้านสุขภาพร่างกายเหมือนที่เพื่อนได้พูดมาเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะนักเรียนคะจากคลิปสาระดีน่ารู้ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นักเรียนคะปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์จากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้ว2คลิปสาระดีน่ารู้ค่ะปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งถ้าได้รับเข้าไปนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวมารดานะคะหรือทารกในครรภ์ก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: เรื่องอาหารการกินการดูแลหรือว่าความรู้สึก
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการเลือกรับประทานอาหารการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์หรือว่าหลังจากคลอดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูค่ะอย่างที่

0: ที่เพื่อนได้บอกไปนะคะเรามาดูสิคะว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์หลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคลิปสาระดีน่ารู้ไปแล้วนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ย
1: บุหร
0: ี่ค่ะต่อมาค่ะการติดเชื้อนะคะสภาพแวดล้อมสารเสพติดและโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและนี่คือ6ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะส่วนรายละเอียดเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรมค่ะว่าแต่ละหัวข้อเราจะดูแลจัดการหรือมีวิธีการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างไรค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมกลุ่มค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการหาความหมายของการตั้งครรภ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันค่ะ5หัวข้อที่เป็นเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและครูก็จะมีใบความรู้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะและหลังจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำใบกิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมานำเสนอชิ้นงานกันด้วยค่ะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมกลุ่มของเราจะมีหัวข้ออะไรบ้างอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่ามีด้วยกัน5หัวข้อค่ะซึ่งเป็นปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของบุหรี่สารเสพติดการติดเชื้อสภาพแวดล้อมและโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะทำลงในกระดาษฟลิปชาร์ตหรือกระดาษที่นักเรียนเตรียมมานะคะโดยให้นักเรียนเขียนในรูปแบบของแผนผังก้างปลานะคะแล้วก็ให้ตกแต่งให้สวยงามในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้หัวข้อเราเลือกหัวข้อแล้วใช่ไหมคะได้หัวข้อเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบุหรี่ค่ะบุหรี่ก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะเราก็จะทำในลักษณะของผังกลางป่าเราก็มาดูสิคะว่าบุหรี่มีผลกระทบอะไรบ้างกับบุคคลที่ตั้งครรภ์แล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะอย่างไรกับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในยกตัวอย่างเช่นอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์แล้วเราสูบบุหรี่หรือเรามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่เราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรคะอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีใบความรู้ด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางแบ่งเป็นกลุ่มนะคะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออนุญาตแจกใบความรู้และตัวอย่างของกิจกรรมและให้นักเรียนต้นทางเลือกหัวข้อและปฏิบัติชิ้นงานได้เลยนะคะ

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเซ็กส์ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศซึ่งในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นหญิงไทยในช่วงอายุ 15-19 ปีมีอัตราการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ซ้ำที่สูงอย่างต่อเนื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบด้านสุขภาพวัยรุ่นเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์ที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยอื่นๆทั้งระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดตั้งครรภ์เช่นภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรหรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆเขาช่วยเหลือมารดาเสียชีวิตขณะคลอดหรือหลังคลอดการเสียชีวิตของทารกภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนดทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมผลกระทบด้านสังคมด้านเศรษฐกิจจากการที่วัยรุ่นมักไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดำเนินชีวิตครอบครัวการตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงทำให้มีผลกระทบด้านสังคมตามมาเช่นอาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชนการไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยการทำแท้งเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนมีความเครียดอาจเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวการหางานหรือการประกอบอาชีพอาจไม่ได้งานที่ดีหรือรายได้สูงวัยรุ่นอาจมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร

0: ู้ว่าท้องนี่ก็ไม่ได้ดื่มก็ถ้ากินไปก็มันก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งตัวเราด้วยแล้วตัวเด็กด้วย
1: ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยแต่ว่าพี่ยังมีเพื่อนข้างบ้านอายุไล่ๆกันนี่แหละพี่อายุประมาณ37เขาดื่มเหล้าขณะที่เขาตั้งครรภ์อยู่เนี่ยแต่เวลาพี่เห็นลูกออกมาลูกเขาจะตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็จะเหลืองและภูมิคุ้มกันของลูกเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆทุกวันเนี่ยขณะที่เขาให้นมลูกเขาเนี่ยเขาก็ยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เด็กมีผลกระทบในเมื่อเด็กมีผลกระทบอ่ะสงสารเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอ่ะมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อ่ะระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
2: พอตั้งครรภ์เนี่ยเห็นว่าคนรอบข้างสังคมที่เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเขากินแล้วเขาก็มีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งมันหลายอย่างอะค่ะเลยแบบว่าตั้งใจว่าถ้าแบบว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำร้ายลูกตัวเองในการกินแอลกอฮอล์หรือทำอะไรที่ไม่ดีเพราะมันส่งไปตรงเรากินอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นแฟนแต่ก่อนเคยทานอยู่กินอยู่กินเหล้าอยู่กินหนักเลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็ไม่เคยเลิกลดแล้วก็เลิกไป
3: พอรู้มีแฟนตั้งครรภ์ผมก็หยุดพักเพื่อแบบว่าร่างกายเรามันไม่ไหวครับกินมากๆมันไม่ดีรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเราก็เลยพักก่อนแล้วก็หยุดมีเงินมาดูแลครอบครัวแบบว่าไม่ต้องห่วงครับว่าเราต้องไปยังไงแบบว่าคิดมากแต่ว่าถ้าเราหยุดได้ก็หยุดเล่นได้ก็ยิ่งดีอันนี้ถ้าเรามาเลี้ยงลูกจะดีกว่า
2: ก็จากเงินที่เคยกินเหล้าก็เอามาเลี้ยงดูลูกมีเงินเก็บมากขึ้นใช้จ่ายในครอบครัวพอไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนพ่อแม่

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูได้มอบหมายในวันนี้ค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จไหมคะมีไหมเอ่ยขอดูมือหน่อยค่ะมีหลายกลุ่มเลยนะคะนักเรียนต้นทางสามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จกันหลายกลุ่มเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอชิ้นงานในวันนี้ค่ะกลุ่มแรกที่จะนำเสนอพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ค่ะการตั้งครรภ์นะคะคือภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิค่ะแล้วได้ตัวอ่อนเกิดขึ้นค่ะในการตั้งครรภ์ที่ปกติเนี่ยตัวอ่อนจะไปฝังในเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะแต่ว่าจากนั้นตัวอ่อนมีเซลล์เดียวนะคะก็จะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆค่ะและเจริญเป็นทารกต่อไปค่ะซึ่งโดยทั่วไปในปกติของผู้หญิงแล้วเนี่ยนะคะจะมีประจำเดือนทุกๆประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีอายุครรภ์ประมาณ40สัปดาห์หรือ280วันค่ะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งล่าสุดค่ะ
2: การติดเชื้อนะครับทารกอาจจะพิการได้ทารกเมื่อคลอดมาอาจจะมีน้ำหนักน้อยและส่งผลต่อสุขภาพของบุตรครับเช่นทำให้เกิดโรคหัดเยอรมันโรคซิฟิลิสโรคมาลาเรียวิธีการป้องกันคือดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหัวข้อที่นักเรียนนะคะได้นำมาเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อค่ะแล้วเพื่อนก็ได้พูดถึงเรื่องของความหมายของการตั้งครรภ์นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็ยังมีตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้กลุ่มไหนพร้อมคะขอดูมือหน่อยเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: ค่ะของกลุ่ม2นะคะหัวข้อที่ได้ก็จะเป็นสารเสพติดค่ะผลนะคะก็คือมารดาเนี่ยอาจจะแท้งทารกเนี่ยมีศีรษะเล็กค่ะมารดาอาจจะมีความกังวลเพราะว่าพอใช้สารเสพติดแหละก็อาจจะมีความกังวลนะคะว่าลูกในครรภ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทารกเนี่ยสมองพิการหรือว่าหากติดสารเสพติดแล้วขาดเนี่ยเด็กทารกในครรภ์เนี่ยก็อาจจะติดสารเสพติดไปด้วยค่ะรวมถึงบุตรจะขาดโอกาสในหลายด้านค่ะพอเกิดออกมาวิธีการป้องกันนะคะก็คือไม่ใช้สารเสพติดค่ะไม่คบเพื่อนที่ใช้สารเสพติดแล้วก็เรียนรู้ของโทษสารเสพติดค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในหัวข้อเรื่องของสารเสพติดค่ะเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าการใช้สารเสพติดจะส่งผลกระทบต่างๆกับมารดาและทารกในครรภ์ได้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนเชิญนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะคุณครูขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะหลังจากทำกิจกรรมในวันนี้แล้วค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ควรทำอย่างไรนักเรียนคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูขอโทษค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองพิจารณาสิคะถ้าสมมติว่านะคะเรามีคนที่ใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักหรือวางแผนในอนาคตว่าถ้าเราพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ควรทำอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์นะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็จะต้องไม่มีความเครียดค่ะเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องค่ะเพราะว่าถ้ามีความเครียดเนี่ยอาจจะเครียดจนทารกแบบอาจจะหลุดได้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองใน สภาพจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบายแล้วก็สงบสุขแบบไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องกังวลค่ะรวมถึงไม่ใช้สารเสพติดไม่ใช้แอลกอฮอล์ค่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมีประมาณนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้นำเสนอนะคะในเรื่องของภาวะความเครียดขณะตั้งครรภ์นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีในเรื่องของการแท้งคุกคามหรือการคลอดก่อนกำหนดก็ได้นะคะและสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์และการดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์นะคะก็จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าการที่เรานะคะหรือเรามีคนใกล้ตัวตั้งครรภ์เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะ1ค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่ค่ะมีในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคนที่ตั้งครรภ์หรือคนที่ท้องอยู่สามารถออกกำลังกายได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในคำปรึกษาของแพทย์ต่อมาค่ะในเรื่องของการทำงานสามารถทำงานได้เหมือนกันค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยการทำงานจะต้องไม่รบกวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันและไม่ควรส่งผลต่อความเครียดมากจนเกินไปนะคะ

0: อ่ะเพราะอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์และส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดาขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะและในสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของฟันค่ะเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของแคลเซียมนะคะเรื่องของการเจริญเติบโตการให้สารอาหารกับทารกในครรภ์ค่ะและนี่ก็คือการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เบื้องต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนค่ะในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะนักเรียนคะการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์กลุ่มไหนได้หัวข้อเรื่องของการสูบบุหรี่คะครูขอดูมือหน่อยได้ไหมโอเคค่ะนักเรียนคะการสูบบุหรี่นะคะเป็นสิ่งที่มารดาขณะตั้งครรภ์ควรสูบไหมคะควรไม่เอ่ยไม่ควรแล้วถ้าเรานะคะไม่สูบบุหรี่มารดาขณะตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ใกล้ในชุมชนหรืออยู่กับครอบครัวที่สูบบุหรี่จะเกิดผลกระทบไหมคะเกิดไหมคะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์นะคะก็ไม่ควรที่จะสูบบุหรี่นะคะไม่ควรดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกคนนะคะและหัวข้อที่เหลือนะคะที่นักเรียนต้นทางนะคะยังไม่ได้นำเสนอนะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนำชิ้นงานนะคะไปส่งที่โต๊ะคุณครูและนำเสนอนอกเวลาเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีภาพค่ะเป็นสื่อประกอบการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของใบความรู้ค่ะเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์และเราจะมีกิจกรรมค่ะเป็นแบบบันทึกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและในวันชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนแล้วก็นักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแต
1: กเป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ฮู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับ1ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะ

0: จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: เออโอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองค่าดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูนี้มันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพันธ
2: ุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่ง3ประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับกุยโดนีเซียก็ใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่เป็นคนทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ในพวกโปร
2: มี
1: ด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิ
2: ต้องเปิดวาร์ป

0: รู้เรื่องว่าก็ปลูกเองซะเลย
1: ครับ
0: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
1: ครับ
0: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทำ
1: มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
0: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
1: ้ใช่ครับผม
0: น่าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่อวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
1: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหนก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
1: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมแตกต่างจากของที่อื่นผมว
0: ่
1: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
0: เอ้าเหรอ
1: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
0: ้
1: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
0: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
1: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
0: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
1: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
0: เอ้า
1: ก็ต้องเอามาแปรรูป
0: เอามาแปรรูป
1: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
0: ่
1: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
0: ้
1: หนึ่งชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
0: ตอนนี้กำลังศึกษาก
1: ำลังศึกษา
0: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
1: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
0: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
1: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
0: อยากสร้างพันธุ์ด้วย
1: อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
1: ใช่ครับ
0: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
1: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
0: ้
1: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
1: ครับ
0: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
1: ใช
0: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
1: ก็จบ
0: ก็ไม่ขายไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันมันไม่ใช่แหล่งผลิตพันที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
0: เอาแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันดีๆ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเราสายของสายผลิตของเราทั้งหมด
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ถึงจะครบวงจร
1: ครับ
0: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้าง

0: จะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
1: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
0: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
1: ครับผม
0: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
1: ได้ครับผม
0: ไปเอาต้นหอมด้วย
1: ครับ
0: ทำอะไรกินดีวันนี
1: ้ต้มจืดแล้วกัน
0: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
1: ไม่ใส่ไข่ด้วย
0: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
1: โอเค
0: ข้าอยากสมองปัดเปิงจริง
1: ได้ครับ
0: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
1: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
0: ต้องเต้นไหมโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

บ้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันเนี้ยนนท์กอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกลางตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนน

0: และจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุข

0: ื้อกินเร็วมากอะชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
0: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตรา

0: การเจริญเติบโตนะครับ
1: แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
0: ถูกต้องครับ
2: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
0: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
0: ต้องครับ
1: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
0: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
3: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
0: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
0: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
0: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
1: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
0: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
0: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
0: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
0: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยางคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะ
1: พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อคิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดกัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับ
6: ใช่100 700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากค่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ขนาดแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
6: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
6: โอเค
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ธรรมดาครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
6: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตรงนี้ตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 34ป
0: ีโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็มันธรรมดา
0: เหรอเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บริ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเขาบอกว่าเอานี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้านะคร
0: ับส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี้
0: แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
6: พับกัน
0: พับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
6: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของผมไม่สวยอ่ะ
6: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
6: ใหม
0: ่รู้ว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย์ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ นี่ยากแบบสูงมากอะ
7: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของเกษตรกรผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะคะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปชั่ว
0: ชั่วยำ
10: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวครัวมะเขือครัวผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ก่อนช้านก่อนช้านจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: นโภ
1: คหรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
1: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
1: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
1: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้วข้อมีนี่ต่างจากข้อ

0: ื่นยังไงอะคะค
1: ุ
0: ณล
1: ุ
0: ง
1: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพ่อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
1: คร
0: ับ นี่ใหญ
1: ่
0: มากค่ะ
1: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนกับลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: ขยับครับนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเหนียว
11: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
12: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชน องค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่า

แก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: กินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ลุย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่นี่ของใครเนอะ
6: ของขายได้เยอะแยะเก่งๆก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
7: น้องน้อยน้องไต่ทำมาทำอะไรกันคะ
8: วันนี้ลูก
7: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
9: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
9: ไม่กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
2: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: ทั้งพ่อและหลานเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
6: แค่คนเพชรใจดี
0: นะ
6: วันนี้ขนม

0: ไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
2: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องแฟร์
3: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
5: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
6: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกัน

0: คะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แชร์ก
1: ัน
2: นะคะ
1: โ
2: อ้ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: แต่ท่าทางก็น่ากินอยู่นะคะแต่อิ่ม
5: ใช่ค่ะ
2: ม
4: ี
2: ขนมเยอะไปหน่อย
6: ของกินก็เยอะด้วย
7: ยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
8: ้
7: ว
8: อุ้ยนี่แฟเอามาอีกถุงนึง
9: เหลือไม่เหลือเยอะเลย
10: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
7: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
11: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
7: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
12: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
13: ด
14: ี
13: ค่ะ
14: งั้นไปขอทำ9 ชั้น
13: ค่ะ9 ชั้น
14: เดี๋ยวขอเอาทุกชั้นเลย
11: โอ้โหมโหเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
10: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำภูมิโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
7: สวย
10: สวยค่ะจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำไปข้างในนะ
7: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
12: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักษัตริย์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
10: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
12: ได้ค่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
11: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
7: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงลาวลาย12นักษัตริย์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเนี่ยสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
15: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
10: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
11: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
10: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยวกเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
7: เขาจะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
8: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
10: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
16: พี่ต่ายพบกันเด็กๆ
17: สวัสดีค่ะ
16: สว
17: ั
16: สดีคร
10: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
16: สว
10: ั
16: สดีครับ
10: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
17: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
16: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
17: กระต่ายหูขาด
16: น
17: ี่ค่ะ
16: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาออกให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
17: ค่ะ
16: เป็นไงเด็กๆพวงมโหสถเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
18: ยากค่ะ
16: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วลูกชอบสีอะไรเอ่ย
18: ชอบสีชมพูค่ะ
16: ชอบสีชมพู
18: ชอบทุกสี
16: ชอบทุกสีเลย
18: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
16: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวสวยๆอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
7: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน

0: ันนี้น้องตัดลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยแต่ขยาวยกสูงลูกยกสูง
1: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
0: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
2: ใส่ที่สุด
1: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
0: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
2: เอาไว้ในบ้าน
0: เอาไว้ในบ้าน
2: เต็งในบ้าน
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
2: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
3: โอ้ได้ค่ะ
0: ทำด้วยผิวตัวเองก็ได
3: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ใช่แล้วแบบนี้
4: นี่ครับ
3: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
1: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
1: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลย
2: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
1: ช่วยกัน
3: อันนี้เก็บไหนอะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กลุงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
3: ้
5: ส
3: ่
5: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
3: ส่วนน้ำกะทิ
5: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
3: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
5: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
3: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
5: ตัวกระตงของไส้ก็มีมะพร้าว
3: มะพร้าว
5: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
3: น้ำตาลตะโนด
5: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
3: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
5: น้ำเปล่ามา
3: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวเทิงทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
2: ื่อ
3: ก
2: ี้ค่ะ
3: น้ำ
2: ถึง
5: เอาใส่เลยใส่
3: ไหม
5: ค่อยค่อยเทเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส่
3: อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้ว
5: อ
3: ันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
5: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
3: ละ
5: ลายก่อน
3: จะให้น้องทำได
5: ้
3: ไหมคะ
5: ได้อ่ะคน
3: แทนลองดูไหม
5: คนอย่าแม่กันไม่อย่างนั้น
3: คนด้วย
5: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
5: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
3: กินหอมไหมกินหอมไหม
2: หอมค่ะ
5: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
3: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
5: ั
3: วกระเด
5: ็
3: นใส่น้อง
2: ร้อน
3: พร้อมเลยค่ะ
5: หมดไหม
3: คนได้ไหมคร
5: ับคนได
3: ้
5: เลย
3: เอาให
5: ้
3: เรา
5: ตร
3: งกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
5: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้นะมันก็จะเป็นสีน้ำตาล
3: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อแต่สำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
3: ้ค่ะ
5: อร่อยแล้ว
3: อร่อย
5: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
3: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
5: แล้วหนูเคยกินฝาหนุ่มโค
2: ไม่ค่ะ
5: ไม่เคย
3: วัน
5: น
3: ี
5: ้วันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: กิน
5: ต
2: ้องกลับไป
3: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราลูกแม่ทำทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชู
5: ทีนี้นะ
3: ชอบลูกชู
5: นี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเองเดี๋ยวลุงตักเอง
3: ไม่ต้องตวงเหรอ
5: ไม่ต้องตวงล่ะทำประจำ
3: อุ้ยมันผุด
5: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
3: อันนี้เท่าไหร่คะ
5: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
3: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
3: เก่งมากค
5: ่
3: ะ
5: ไม่ต้องลุ้นให้เลยนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฝา
2: แ
5: ต่
2: ไปฟังเ
5: ง
2: ินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
5: โวยไม่เกิน10กระทะนะเก่งเลยแล้ว
3: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนั้นจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
3: ใช่ไหม
2: ใช
3: ่ลองชิมดิอร่อยไหม
5: เดี๋ยวดูติ๊ด
3: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
5: หวานไหมเป่าก่อนเป่า
3: เป่าไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
3: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย์
2: หวานๆแล้วก็เหนียวนิดนึง
3: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
0: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
5: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
3: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยมีไหม
2: ดีค่ะ
7: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
3: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
5: นี่ประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
2: โลคร
3: ึ่
2: ง
3: ว้า
2: วโดนหนูไม่กินเลย
5: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
2: ้
5: เกลือประมาณ2ช้อนชา
3: ประมาณ2
5: ช้อน
3: ช
5: า2ช้อนชาม
3: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
5: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
3: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
5: คนคนเบา
2: ๆปิ้งปี๊ปิ้งป
3: ี๊อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
5: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
2: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
3: ดำดำ
2: งั้นค่ะ
5: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับ
3: ห
5: างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
2: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
3: ใช่เหมือนน้ำ
5: มันขึ้นมาเอาไอ้ตัวหัวกะทิด
2: ู
5: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
3: ๆมันเป็นฟอง
5: คนไปเรื่อยๆ
3: พอเราปิดไฟปุ๊บฟอง
5: แล้วก็คนไป
2: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นน้ำตาลแล้วอะค่ะ
3: ได
2: ้
3: แล
2: ้
3: ว
2: ห
3: รือยังคะ
5: จนจะพุ่งแล้ว
3: จนจะพุ่ง
5: มันจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหมอ๋อ
3: ไม่มีฟอง
5: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
3: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
5: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอยให้หลานปั้นหน่อย
3: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
0: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
3: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ขนมต้มมาดิ
2: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ท
0: า
2: ด
0: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโอ้ลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
2: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
0: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีพอดีอะลูก
3: จะได้พอดีคำใช่ไหม
0: จะพอดี
3: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้เฮ้ยแ
2: กแกก็ไปเก่งจริงโอ้ย
0: นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
3: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
2: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
3: ทำยังไงอะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
2: ไม่ดี
5: ค่ะยังไม่ได้พอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย
3: ้
2: ได
3: ้
2: แล้ว
5: ได้แล้ว
2: ชั้นที่เรา
5: ค่ะเดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
3: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
5: แค่เอากระทะมาตั้ง
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์พี่หม
5: ูน้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
3: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
2: ้นี่ค่ะ
5: เทใส่เลยเทใส่เลย
2: ถ้าใส่ไฟ
3: มาเนี่ยมายืนตรงนี้แป้ง
5: นี่คุณลุงไปยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
0: แป้งใส่น้ำล
5: ู
0: ก
5: ค่อยๆนะเทียนะขอคอนโทรลขอคอนโทรลขอคอนโทรลขอคอนโทรล เดี๋ยว4ไส้
2: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
1: ใส่หมดเก้าเลย
5: ประมาณ
8: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
5: จะใส่ไปเรื่อยๆ
2: เดี๋ยวขยำด้วย
5: น้ำใส่ไปนวด
2: ที
5: ่แม
1: ่เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่า

0: ะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีปริมาณสามารถเติมได้เรื่อย
1: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาแป้งเติม
0: อันนี้เราใส่
1: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
0: เพราะว่าสีมันอ่อน
2: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
0: เป็นไงคะหนักไหม
3: หนักอยู
1: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นี่
0: เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
4: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะ นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
0: น้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
4: ใช
0: ่
4: ค่ะ
0: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
3: นานๆอย่างนี้นะ
1: โหนะตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
1: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้งแป้งตลอด
0: แป้งมันจะได้
1: ใช่ไหมใช่แป้งมันนิ่ม
0: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
3: อ่ะได้
1: คอยเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
0: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
1: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
0: อยากกินหรือยัง
3: อยากแล้วค่ะ
0: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
4: อ๋อได้เลย
0: ดีไหมคะน้องๆ
4: ดีค่ะดีไหม
0: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
4: มาตักใส่มาเลย
0: คุณลุงบอกว่า
1: ให้น้ำแห้งก่อนนะ
0: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
4: โอ้ได้ตั้งเยอะนะ
0: สะเด็ดน้ำก่อน
3: ทำไมต้องสะเด็ด
1: พอท่วม
0: พอแล้ว
1: น้ำกะทิใส่แล้วน้อยแล้วถ้วยนึง
0: ผักอีก
3: นี่ของใครนี่ของใคร
0: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูก
0: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
1: ร้อยไม้ที่หลังก็ได
4: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
5: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
0: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
3: ขอใจใจ
0: คุณป้าได้เช่นกัน
1: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
3: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
0: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่หรือเปล่าเฟเฟ
4: ่อาวุธหนูล่ะคะ
0: เป็นยังไงคะคุณลุง
1: ขายได้เลย
6: อร่อยมาก
1: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากแล้วนี
3: ่อร่อยจังเลยค่ะ
2: ผมว่ามันเหมือนใสๆหยาบๆ
0: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
3: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
3: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันครับ
0: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
2: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
0: อ๋อค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
7: สวัสดีครับ
0: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก แล้วเราก็

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: มื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ําค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนําส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทําจนทําให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชมีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทําใบส่งตัวแล้วก็นําไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2 อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

หมดลองแลบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวนา

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส

0: วัดบางใบไม้ครับ
1: เจริญพร
0: ท่านเจ้าวาดครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเข้าสุข
1: ความเป็นมาของพระท่านเข้าสุขสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านเข้าสุขนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านเข้าสุขหรือหลวงพ่อเข้าสุข
0: สุขนี่สุขกอไก่ใช่ไหม
1: สุขกอไก
0: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
1: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
2: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบ่ายเป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำม้าน้ำ
0: ม้าน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดจาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกล้วยนะคะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ่งนี้ดีกว่าว่าดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจากนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับเจอคนรู้จัก

0: ได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
1: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
0: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
0: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
1: ื่
0: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
1: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
0: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
1: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
0: ได้
1: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
0: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือปานวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสง

0: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
1: ้
0: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไบลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็ลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมวังรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

นนี้นะครับผมเราอยู่ที่ตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวินอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทํางานอาชีพเค้าเรียกว่าทําอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ําราคายางตกต่ํานะครับก็ทําให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มพ่อเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอเหรอมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะ

0: ใช
1: ่นี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
0: ใช
1: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
0: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
1: อ๋อเหรอว่าอะไรคะ
0: มันคาว
1: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอ่ะ
0: ลองลงไปดูอ่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: บอกคนนี้บางไหมอ๋อ
1: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
0: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
0: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลงรูเสียไม่ทันได้ดึง
1: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
0: ใช่
1: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกว้าว จะดึงมือออกแล้วนะ ดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกลางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกลางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: ใส่น้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่าน

0: ไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อันนึงป่ะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
2: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
1: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
2: บ่วงรูดเลยหมุนเร็วบ่วงรูด
1: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
2: ใช
1: ่แบบนี้คือ
2: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
1: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
2: ไม่ติด
1: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันหลุด
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำมันสั่น
2: โต้ไม่ก่อน
1: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีความ
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากคือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของ

0: ลาทูน่านั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
1: หมดยังหมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวถ้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
2: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
2: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
2: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
2: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
2: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
2: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
2: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
2: คร
0: ับ แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
2: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
2: ัน
0: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
2: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
2: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
2: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่
0: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
1: น้
0: ำตาลน้อยนึง

0: เรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย
1: ำ
0: หอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: อ
0: ะมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มๆ
0: ค่ะออกนุ่มๆใช่หอมมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูกินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปะด
3: ้
0: วย
3: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ๊ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
0: มาแล้วปะโอ๊ยเหนื่อย
3: ฟังบอกพี่โนไป
4: เฮ้ยได้ไปเอามาทำไ
0: มผู้สาววิ่งออกมาข้างบนนู
4: ้น
0: วิ่งไปบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไว้ที่แรก
4: สักที
0: ฮะ
4: ลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย

0: ยาวน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: oh.
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โห ปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเอาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์

0: ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
1: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
2: ไปเที่ยวไหนหรออ
1: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
3: ครับ
4: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
2: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
1: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้า

0: ขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดิน การทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
3: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่พังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เลย

0: ผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
2: ไฟอาสา
0: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
2: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
2: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราล่องแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
2: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: ยอเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอะหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเอ๊ลูกว่าแต่ทำไมคุณหมออ้อยพาเรามานั่งรถนั่งแบบนี้ล่ะคะ
1: อากาศดีๆนะฮะลมโชยๆที่คุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางเล่นเนี่ยคุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางวนดูมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มาเยี่ยมชมอาคารมหิดลศิษฐาคารนี่ไงครับสวยไหมล่ะ
2: โอ้สวยค่ะ
1: เห็นไหมแต่ไม่ใช่ตึกอย่างเดียวคุณหมอเนี่ยนัดกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆเอาไว้ให้น้องคนดีได้เห็นด้วยวันนี
2: ้สัตว์แปลก
1: ๆแปลกๆเลยรับรองน้องคนดีนึกไม่ถึงแน่นอนเอ๊ะจะมีคนเลี้ยงตัวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยดีกว่าดีไหม
2: ดีค่ะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: งั้นเราไปกัน
2: ไปเลย
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: แ
0: ล้วก็ผมอ้อย
2: ครับ
0: แล้วก็นี่พี่หมู
3: ค่ะ
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: วันนี้เนี่ยผมกับน้องคนดีเนี่ยอยากจะมาดู
2: ครับ
0: ที่พี่หมูอยากจะแนะนำสัตว์เลี้ยงชนิดนึงให้ผมและน้องคนดีรู้จัก
1: โอเควันนี้พี่หมูมามีสัตว์เลี้ยงนะที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้วันนี้พี่หมูมีมดนะครับ
0: โอ้ยมีมด
1: มีแมงมุมมีด้วงนะครับแต่ตอนแรกนี้เดี๋ยวพี่หมูพาไปแนะนำพี่ๆที่เขาเลี้ยงมดก่อนเนาะนี่เดี๋ยวพี่หมูจะแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่แอมนะคร
0: ับสวัสดีครับ
1: พ
0: ี่สวัสดีครับ
1: นั่นคือพี่หนิงนะคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: น้องสองคนนี้ก็จะเลี้ยงมดเป็นงานอดิเรกนะครับ
3: แล้วทำไมหนูเห็นบ้านก็เป็นอิฐบ้านก็เป็นกล่องพลาสติกบ้านมันคือยังไงอะคะ
4: เริ่มแรกนะคะตอนที่เราจะเริ่มเลี้ยงมดเนี่ยก็คือเราต้องไปหานางพญามาก่อนนางพญาคือตัวนี้ก็คือลักษณะของนางพญาที่เราไปจับมานะคะ
0: เวลาไปหานางพญาหายากไหม
5: ครับอันดับแรกครับสามารถหาได้ตามแสงไฟแมลงที่บินตอมไฟครับมันจะเป็นมดวานาสืบพันธุ์ครับมดมีปีกเขา
1: จะบินมาเล่นไฟ
5: จะบินมาเล่นไฟครับ
0: อ๋อโอเค
5: จะมีวานาสืบพันธุ์เพศผู้กับวานาสืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งมันจะต่างกัน
0: เพศผู้จะตัวเล็กกว่า
5: ครับ
0: เพศเมียจะตัวใหญ่กว่า
5: ครับ
0: อันนี้คือเราจะไปพบตามแสงไฟใช่ไหม
5: ครับบินตอมไฟครับ
0: เหมือนแมงเม่าเลยป่ะฮะ
5: ใช่ครับ
0: ต้องแยกจากกันว่าเป็นแมงเม่าหรือมดแยกกันยากไหม
4: ไม่ยากมดมีปีกเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะก็คือลำตัวมันจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหัวอกท้อง
0: ครับครับ
4: แต่ว่าถ้าเป็นแมลงลำตัวมันจะแบ่งเป็นสองส่วน
0: สองส่วนนะฮะ
4: ก็คือส่วนหั
0: วติดกัน
4: ใช่หัวอกติดกันแล้วก็ส่วนท้องแล้วก็ลักษณะของปีกปีกของมดเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เท่ากันก็คือปีกมันจะคู่หน้ามันจะใหญ่แล้วก็ปีกคู่หลังจะเล็กส
0: ่
4: วนของแมลงเม่าเนี่ยปีกมันจะเท่ากันทั้งสองคู
0: ่ครับ
4: ค่ะแล้วสีก็คือส่วนใหญ่มดจะสีดำแล้วก็แมลงเม่าจะออกเป็นสีน้ำตาล
0: คราวนี้ผมไปหามดนางพญาได้แล้ว

0: วก็เอามาใส่ในหลอด
1: ใช่หลอดก็อย่างที่ว่าก็คือใส่น้ำลงไป
2: อันดับแรกครับการใส่หลอดก็คือใส่น้ำไปตอนแรกประมาณ3ส่วน4ของหลอดครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เอาสำลีใส่เข้าไปครับ
0: ครับ
2: ให้มันปิ่มๆกับน้ำ
0: ครับ
2: ครับแล้วก็เราสามารถใส่นางพญามดเข้าไปได้เลยแล้วอุดสำลีได้เลยครับ
0: แค่นี้พอละ
2: ปล่อยไว้ที่มืดครั

0: วางใส่ในกล่อง อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารได้ครับ
1: อาหารมันนี่คืออะไรอะคะ
2: จะมี2 อย่างคือมดจะกินทั้งอาหารที่เป็นพวกสัตว์อย่างเช่นแมลงเนี่ยเราสามารถให้ได้ส่วนน้ำหวานก็ต้องการส่วนใหญ่มดในธรรมชาติเนี่ยคือมันจะกินพวกน้ำหวานจากดอกไม้หรือว่าน้ำหวานจากพวกเพลี้ยมดบางชนิดก็คือจะไปอยู่ที่เพลี้ยตัวนั้นก็จะใช้หนวดเตาะๆที่ปลายก้นนะคะแล้วก็พวกเพลี้ยก็จะปล่อยน้ำหวานออกมามันก็จะเอาน้ำหวานนั้นมาแจกประชากรในรัง
1: แล้วที่ต้องมาคอยครอบปิดแบบนี้คืออะไรคะ
0: คือที่ปิดไว้ครับมดมันจะตื่นในสภาพที่มีแสงครับมันจะพากันย้ายขนไข่ออกมาข้างนอกครับเวลาปิดมันจะทำให้ดูแบบข้างในนี้มันปลอดภัยเหมาะกับการอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: รังมดมันจะย้ายเข้ามารังธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
2: รังมดทั่วไปใช่ไหมคะอยู่ตามดินตามพื้นดินรังพญาจะขุดลงไปในดินแล้วก็จะวางไข่ในดินประชากรในทุกตัวค่ะก็จะอยู่ในรังใต้ดินซึ่งมันมืดอันนั้นคือพฤติกรรมที่มันชอบ
3: อ๋อครับ
2: ความมืด
3: แล้วมดที่เราเห็นขึ้นไปทำรังบนต้นไม้คร
2: ับมดแดงใช่ไหมคะมดแดงพวกนั้นก็คือลักษณะส่วนใหญ่คือพวกนี้ต้องการพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะระบายอากาศคือเราไปทำบนต้นใช่เขาก็จะดูใบไม้ที่เหมาะสมถ้ารังไหนที่มันแห้งไปแล้วเขาก็จะย้ายไปหาใบไม้ตรงอื่นมาเกาะอีกอะไรเงี้ยค่ะมาทำเป็นรังอีก
3: อันนี้เป็นบ้านมดนะฮะสังเกตมีหลายห้องด้วยนะครับเนี่ยห้องไหนบ้างคนดูดิซิ
1: มีห้องดูแลไข
3: ่ในห้องดูไข่อยู่ไหน
1: อันนี้ห้องจัดการอาหาร
3: อ
1: ันนี้ห้องพักผ่อนแล้วไหนห้องของนางพญาล่ะนางพญาอยู่ไหนอ
3: ยู่ตรงไหนอยู่นี่ป่ะ
0: ตัวใหญ่ๆอ่ะ
3: อันนี้มีนางพญาหลายตัวเนี่ย
0: ตัวเดียวครับ
3: อ๋อนั่นคือมดงานใช่ไหมตัวใหญ่
0: ครับคืออันนี้จะแบบขนาดจะแตกต่างกับมดงานได้เลยครับมันจะเป็นมดทหารครับที่หัวโตๆครับคล้ายๆนางพญาแต่ตัวเล็กกว่าน
3: ี่เป็นนางพญาอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่สุดเลยแล้วก็มดตัวที่ใหญ่ทีนี้คือมดทหาร
2: ใช่ตัวมันจะใหญ
1: ่มดทหารก็คือคอยปกป้องรัง
2: ใช่มดทหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกไปล่าอาหารเท่าไหร่ถ้าไม่
3: จำเป็นจริง
2: ใช่ปกติเขาจะคอยคุ้มการมดงานคือมดงานออกไปหาอาหารเขาจะอยู่บริเวณนั้น
4: พวกนี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
3: ชัดเจนนะฮะ
4: ชัดเจน
3: คือมดงานก็ทำงานไปเลย
2: ใช่ก็ทำงาน
3: ฉันเป็นทหารฉันก็ยืน
4: ปกป้อง
2: ใช่
3: ปกป้องเลยคุ้มกันเลย
2: ใช่
1: ฉันเป็นนางพญาฉันก็คอยดูแลไข่อ
3: ยากจะรู้มากเลยว่าคิดยังไงว่าเอ้ยอยากเลี้ยงมดอ่ะ
0: คือเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นเด็กตัวน้อยๆชอบไปนั่งอยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็โยนอาหารลงพื้นแล้วมดมันก็เดินมาเก็บอาหารนะครับก็มองไปมองมามันก็เพลินดีแล้วก็มองชีวิตมองไปมองมดตัวนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็เริ่มมานั่งศึกษาดูครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงครับ
3: อันนี้ศึกษาจากไหนนะฮะ
0: จากอินเทอร์เน็ตครับ
3: อ๋อยังไม่มีหนังสือสำหรับการเลี้ยงมดใช่ไหมฮะ
0: ยัง
3: ไม่มีคนเขียน
0: ไม่มี
4: มันใหม่ยังใหม่มาก
3: ใหม่มาก
4: ใหม่มาก
3: นี่คือใหม่
4: ใช
3: ่แต่ต่างประเทศนี่มีคนเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: คืออาจในเมืองไทยอาจจะมีคนเลี้ยงนะแต่มันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
3: ก็คือคราวนี้เราสนใจแล้วว่ามดเนี่ยเลี้ยงได้แน่นอนเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วก็เริ่มเลย
0: ครับก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกก็ตายไปหลายรังอยู่
3: ตายไปหลายรังผมเห็นมันมีบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องทำเองด้วย
0: ใช่
3: ไหมนี่บล็อกก่อสร้างเลยนี่
0: ใช่ไหมฮะอิฐมวลเบา
3: อิฐมวลเบาเลยฮะ
0: ที่ใช้อิฐมวลเบาเพราะว่ามันเวลาเราให้น้ำนะครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็นร่องครับเอาไว้ให้น้ำพอน้ำมันไหลเข้ามาความมันจะมีได้น้ำได้ความชื้นภายในรังด้วยครับแล้วอากาศมันสามารถโฟลได้ใช่ครับ
3: มีหลายห้องมากเลยคอนโดมดหลังจะดูมดแล้วเราไปดูอย่างอื่นกันดีไหมฮะ
4: โอเค
3: ครับ
4: ได้ครับ
3: สวัสดีครับ
5: สว
3: ัสดีครับทำอะไรกันอยู่เนี่ย
5: กำลังดูพวกดวงๆครับผม
3: ดวงๆ อันนี้ผมสังเกตเห็นอย่างนึง
5: ครับ
3: เห็นใส่เสื้อทีมด้วย
5: อ๋อใช่ครับ
3: นี่คืออะไรฮะเห็นไหมน้องคนดีพี่ก็ใส่เสื้อทีมมาด้วยเนี่ย
5: คือเป็นกลุ่มของพวกเราครับผมที่เพาะเลี้ยงดวงเพื่อการศึกษา
3: และการอนุรักษ์
5: ใช่ครับผม
3: ชื่อกลุ่มอะไรฮะ
5: Thailand Beaten Beater Club ครับ
3: ผมยังไม่รู้จักสมาชิกเลยเนี่ยนะให้ผมรู้จักหน่อยสิ
5: อ่ะคนนี
3: ้ครับ
5: นายครับผมคนนี้ปอนแล้วก็คนนี้จูเนียร์ครับ
3: จูเนียร์แล้ว
5: ผมเบนคร
3: ับเบนอันนี้น้องคนดี
5: ครับผมอ
3: ันนี้ผมหมออ้อย
5: อ๋อครับ
3: ลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าด้วงเนี่ยมันเป็นยังไง
5: คือด้วงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาก็คือแมลงชนิดหนึ่งมีหกขาม
3: ีหกขาครับ
5: สามส่วน
3: ครับ

0: ก็จะสังเกตลักษณะเด่นก็คือจะมีเขาหรือครีมขางไกลข้างหน้า
1: ครับผม
0: แล้วก็ตามตัวเนี่ยเขาจะมีปีกแข็ง
1: ครับ
0: ไว้ที่ลำตัวป้องกันตัวเขาจากศัตรู
1: ครับ
0: เช่นพวกแบบตุ๊กแกหรือพวกแบบจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือลักษณะเด่นๆของด้วง
1: ด้วงกว่างก็คือที่มีเขาอย่างนี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับผม
1: ส่วนด้วงครีมก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: ที่มันงับอย่างนี้
0: ใช่ครับผมเป็นหางไกล
1: ที่เมืองไทยหมดเลยป่ะครับ
0: ไม่ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นของทางภาคเหนือของไทย
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี้เป็นของทางแอฟริกาตัวนี้ก็เช่นกันแอฟริกาครับผม
1: อ๋อแล้วด้วงที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมันเป็นด้วงไทยหรือด้วงของต่างประเทศครับ
0: ก็จะมีทั้ง2แบบเลยครับทั้งด้วงของเมืองไทยแล้วก็ของต่างประเทศบางชนิดก็พอเลี้ยงได้แล้วอย่างบางชนิดก็ยังไม่สามารถพอเลี้ยงได้เพราะด้วยอากาศหรืออุณหภูมิอะไรที่ยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับกันต่อไป
2: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะ
0: อันนี้จะเป็นเยลลี่สำหรับให้ด้วงกินอย่างในถ้วยเนี่ยครับคือเยลลี่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต่างกับพวกผลไม้คือ1เลยมันสะอาดกว่าแล้วก็กลิ่นจะเบากว่ามันจะมีพวกสารอาหารอย่างเช่นพวกโปรตีนบางอย่างที่ว่าเสริมทำให้ด้วงเขามีอายุยืนขึ้น อยู่กับเราได้นานขึ้นแล้วคือสะดวกมากเวลาเราจะเก็บเนี่ยครับถ้าเกิดมันหมดแล้วเราก็แค่หยิบออกมาไม่ต้องเลอะพื้นเลอะอะไร
1: อันนี้ของด้วงโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับผม
1: หาซื้อได้ในประเทศไทย
0: ใช่ครับผม
1: อาหารเลี้ยงด้วง
0: หรือถ้าอย่างใครสะดวกมีผลไม้ก็ใช้ผลไม้ก็ได้แต่ต้องขยันดูแลหน่อยว่
3: ามัน
0: เน่าหรือยัง
1: ใช่ครับผม
0: จะมีพวกแมงวีมา
1: คราวนี้ผมเห็นตัวนี้
0: ตัวนี้เป็นหนอนครับตัวอ่อน
1: เป็นหนอนนะฮะ
2: ว้าว
0: อันนี้คือหนอนระยะแรก
1: หนอนระยะแรกหรือเราเรียกว่า L1
0: ใช่ครับ
1: หรือก็คือราว่าระยะที่1เขาจะขุดอยู่ในดิน
0: ใช่ครับอยู่ในดิน
1: อันนี้เป็นดิน
0: ที่เราผสมเองครับอาจจะมีส่วนผสมพวกดินปลูกต้นไม้บ้างแหละแล้วก
1: ็ปุ๋ยมะพร้าว
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีพวกมูลสัตว
1: ์มูลสัตว์
0: ผสมอยู่
1: เขาจะกินในนี้
0: ใช่ครับผมพอเขาโตปุ๊บไล่ระยะหนึ่งเขาจะลอกคราบเปลี่ยนระยะ
1: ตัวใหญ่ขึ้น
0: ระยะที่2
1: ระยะที่2
0: ครับผม L2ก็คือจะสังเกตได้ว่าขนาดของกะโหลกครับผม
1: ครับกะโหลกจะใหญ่ขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน
1: อีกระยะหนึ่งสเตจนึงก็คือ
0: เป็น L3ก็จะใหญ่ขึ้นมา L3เขาจะพิเศษอย่างนึงครับคือพอเขาถึงจุดนึงที่เขาพร้อมแล้วตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับ
1: อันนี้คือ
0: เริ่มใกล้จะพอดักแด
1: ้ใกล้ขอดักแด
0: ้พอเขาเป็นสีเหลืองย่นๆปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวสร้างโพรงดักแด้เหมือนอย่างนี้ครับผ
1: ม
0: เขาจะขุดโพรงแล้วก็ตัวเขาก็จะอยู่ข้างในโพรงอย่างนี้ครับแล้วก็ลอกคราบเป็นดักแด
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยระยะที่เราต้องดูแลแบบว่าพิเศษนิดนึงก็คือระยะดักแด
1: ้ค
0: ือดูแลในที่นี้คือพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วก็คอยดูแลเรื่องความชื้นของดินพวกนี้ครับว่าไม่ให้ชื้นเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปแล้วก็อุณหภูมิภายในกล่องเลี้ยงอย่าให้อบหรือว่าอย่าให้เย็นจนเกินไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าระยะดักแด้เนี่ยเป็นระยะที่ด้วงจะไม่กินอะไรแล้วจะเริ่มพัฒนาตัวเองจากตัวหนอนอย่างเงี้ยครับไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับคราวนี้ผู้กับเมียนี่ต่างกันเยอะไหมฮะ
0: สำหรับด้วงกว่างนะครับ ตัวผู้จะมีเขาสังเกตง่ายๆจะเขาสวยแต่ถ้าอย่างตัวเมียอย่างตัวนี้ก็คือจะไม่มีเขาแล้วอย่างเป็นด้วงครีมอะครับผมอย่างตัวนี้ตัวผู้เขาจะมีครีมอย่างเงี้ยครับผมคืออย่างด้วงครีมตัวเมียเนี่ยครับสังเกตว่าเขาจะมีขากรรไกรเล็กๆอันนี้ครับผมถ้าเทียบกับตัวผู้แล้วจะเล็กมากประโยชน์คือเพื่อที่ว่าเขาจะไว้เจาะไม้เพราะว่าพวกด้วงครีมเนี่ยเขาจะวางไข่ในไม้
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างตัวเมียด้วงครีมครับสีสันเขาจะต่างกับตัวผู
1: ้ก็คือดำสนิท
0: ใช่ครับดำกว่าหรือแบบรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่าเยอะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวนี้ก็เป็นด้วงกว่างครับอย่างตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือที่ไทยก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีกระจายตัวตั้งแต่ไทยไล่ขึ้นไปทางเหนือครับผมจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลี
1: ครับ
0: แล้วก็คืออย่างตัวเนี้ยก็ไปทำเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกัน
1: ใช่ๆผมเห็นอยู
0: ่มูชิคิงครับผมก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวเอกของเรื่อง
1: คร
0: ับ ก็คือด้วยความสวยงามของเขาด้วยลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยครับแต่ตัวนี้คือค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือขาเขาขาด
1: ขาดไปข้าง
0: เดียวครับ
1: ครับ
0: คือด้วงเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตะกั่วแปรหรือแมงมุมที่ว่าพอโตเต็มที่ปุ๊บออกจากดักแด้เนี่ยอะไรที่เสียหายเขาจะไม่สามารถลอกคราบเพื่อซ่อมได
1: ้ครับ
0: ก็คือขาดแล้วขาดเลย
1: ครับแล้วจูเนียเลี้ยงอะไรฮะ
4: หนอนผีเสื้อมะนาวนะครับ
1: หนอนผีเสื้อมะนาวยังไง
4: ดูชื่อเขามาจากกันว่าเขากินใบมะนาวครับ
1: อ๋อนี่ใบมะนาวฮะ
4: ครับจากที่สังเกตเขาจะลักษณะคล้ายๆอึนกครับ
1: อ๋อคล้ายๆอึนกอ่ะก็จะ
4: เป็นการพังตัวจากนักล่าครับ
1: ตอนฟ้าออกมาแล้วเป็นผีเสื้ออะไรฮะ
4: ก็เป็นผีเสื้อมะนาว
1: อ๋อผีเสื้อมะนาว
4: พวกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับ
1: ครับ
4: จากที่ดูเหมือนเขาจะมีขนหนาม
1: ครับ
4: จริงๆแล้วไม่คันนะเขาเป็นการเหมือนพังตัวอีกชนิดนึงอะครับเรียนแบบตัวบุ้ง
1: เรียนแบบบุ้งนะฮะใช่ครับ
4: อย่างนี้เขาก็จะกินใบเงินใบทองครับ ย่างตัวนี้ครับก็จะเป็น
2: เออช่วยด้วย
4: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลายเสือ
1: มีเสื้อลายเสือ
4: สีฟ้าก็จะเป็นลายคล้ายๆปีกเขาจะเหมือนเสือลายเสือแล้วก็เป็นสีฟ้าทั้งตัวนี่ลองให้เกาะมือได้นะ
3: ลองไหมคนดี
1: จักรจี้ไหม
2: จักรจี้นิดหน่อยมันจะเหมือนกับว่าถ้าเขาเหมือนกับดูดได้ติดกาวแน่น
1: เวลาเลี้ยงก็จะมีความสุขกับการดูเขาพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
4: แล้ววงจรเขาจะสั้นมาก
1: ประมาณเท่าไหร่ฮะโดยเฉลี่ย
4: ยังนอนก็ใช้กินเวลาประมาณ 7-8 วันเท่านั้นเอง
1: ครับ
4: ดักแด้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย
1: ์ตัวจำบายก็อีกสักไม่กี่วัน
4: 2-3 วัน
1: ครับ
4: เขาก็บินมาสัมพันธ์กัน
1: นี่แสดงว่าช่วงชีวิตหนึ่งตั้งแต่ไข่จนฟักก็ 3-4 อาทิตย์เดือนนึงไม่เกินเนี้ย
4: ก็ประมาณเดือนนึง
1: ประมาณเดือนนึงถ้าเกิดสมมติคนอยากเลี้ยงทำไง
4: อุปกรณ์จริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือเราซื้อกล่องพลาสติก
1: ครับ
4: มีฝาเราก็ติดมุงลวดอย่างนี้ครับเราอาจจะหาตัดกระดาษมารองพื้นกันอึเขาหน่อยนึง
1: อ๋อนี่อุจจาระเขานะฮะเนี่ย
2: สีดำดำน่ารัก
4: อึเขาก็จะเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เหมือนกันครับ
1: เป็นปุ๋ยด้วย
4: ทีนี้เราก็จะหาใบสมมุติเราอยากเลี้ยงหนอนตัวนี้ลายเสือสีฟ้า
1: เราต้องรู้ก่อนว่าเขากินอะไร
4: เราก็ต้องรู้ว่าเขากินอะไรหาข้อมูลแล้วเราก็ไปดูที่ต้นที่เขากินครับ
1: ครับ
3: เจอแน่นอน
1: เจอ
4: ก็เจอแน่นอน
5: พอดีร่วงกำลังผสมพันธุ์กันพอดี
3: มาดูนี่
5: ช็อตเด็ดเนี่ยครับเวลาผสมพันธุ์เขาจะเนี่ยครับก็จะค่อมตัวกันอย่างเงี้ยครับผมตัวผู้จะอยู่ข้างบนคือด้วงกว่างเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ผสมพันธุ์ง่ายมากครับผมคือเจอตัวเมียปุ๊บก็จะทันทีเลยทำการผสมพันธุ์ทันที
4: ผมนะครับเขาก็จะมีสิ่งใส่เอา
5: ไว้ว่าเพศ
4: ผู้เข้าไปในช่องท้องตัวเมียครับแล้วเขาก็ฉีดน้ำเชื้อสเปิร์มของเขาไปครับเขาก็จะในตัวเมียก็จะมีไข่อยู่แล้วครับแต่จะไม่มีเชื
1: ้
4: อพอเชื้อตัวผู้เข้าไปครับเขาก็จะปฏิสนธิกันภายในเขาก็ตัวเมียพอผสมเสร็จเขาก็จะลงดินไปไข่
5: ด้วงกว่างครับตัวเมียเขาใช้ขาคู่หน้าครับผมคุยดิน
1: คุยดินขึ้นมาแล้วก็ลงดินไป
5: ใช่ครับผ
1: มด้วยความรู้เยอะนะฮะกับการเลี้ยงด้วงวันนี้มีอะไรบ้างนะอันดับแรกที่เราไปดูมา
2: ก็คือมีมดมีด้วงมีผีเสื้
1: อ
2: และสุดท้าย
1: อะไรครับ
3: อะไรเนี่ย
2: น่าร
3: ักมากไม่ได้มีแค่นี้นะดูดิเยอะไปหมดเลยหนูไม่กลัวเหรอ
2: หนูไม่กลัวค่ะ
3: นี่อะไรครับ
2: แมงม
3: ุ
2: ม
3: แมงม
1: ุ
3: ม
1: นี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
3: มาดูกันนี่ก็จะเป็นแมงมุมจากทั่วโลกเลยก็มีทั้งของไทยของต่างประเทศนะครับแมงมุมเนี่ยผมต้องอธิบายครับว่าในโลกของเรามีทั้งหมด 40,000 ชนิด
1: 40,000 ชนิด
3: แต่ที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกขุนบึ้ง
2: แล้วถ้าเป็นบึ้งในของประเทศไทยนะคะที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันไหนพอจะทราบไหมคะ
4: เป็นบึ้งน้ำเงินเพราะสีเขาจะสวย
1: ครับ
2: บึ้ง
1: สีน้ำเงินเลย
4: สีน้ำเงินแวววาว
1: สวยมากเลยอ่ะ
4: สวยมาก
2: แล้วถ้าเป็นของต่างประเทศล่ะคะ
4: ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมแบบนี้นะครับเม็กซิกันไฟเล็กซึ่งเขาจะมีสีแดงสดใสสวยงามแมงมุมนี่มีพิษหมดเลยนะน้องคนดีอย่างที่น้องคนดีจับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีพิษนะมีพิษพร้อมกัดได้ตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่ใส
1: ่รู้จักแมงมุมแล้วต้องรู้จักอะไรกับเขาก่อนนี
3: ่
1: คร
3: ับ ครับแมงมุมเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
1: ครับ
3: ดังนั้นเวลาที่เขาจะเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะต้องลอกคราบ
4: การลอกคราบของแมงมุมเนี่ยเขาจะมี2เหตุผล
1: สองเหตุผล
4: นะ
1: ครับ
4: ก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเพื่อการเจริญเติบโต
2: เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อใหม่
4: ถูกต้อง
2: ให้ตัวให้เสื้อมันตัวใหญ่ขึ
4: ้
2: น
4: ใช่อันที่สองคือเพื่อซ่อมแซม
2: ส่วนที
4: ่สึกหรอของร่างกายเช่นขาขาดขนร่วงพอลอกคราบปุ๊บขาก็งอกเที่ยวก็งอกสวยงามเหมือนเดิมวันนี้พี่หมูมีแมงมุมมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
6: ตัวแรกเลยเรามาดูตัวนี้กัน
1: ครับ
6: ตัวนี้มีชื่อว่าพาราไฮบาน่าหรืออีกชื่อนึงก็คือแซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากบราซิลค่ะ
1: แซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์หมายความว่ากินนกเหรอ
6: ค่ะขนาดโตเต็มวัยของเขาสามารถโตได้ถึง12นิ้ว
1: 12นิ้วไม่บรรทัดหนึ่ง
6: ใช่ค่ะเขาจึงสามารถจับ
4: เหยื่อขนาดใหญ่ได
6: ้
1: ถัดไป
6: ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มีชื่อว่าไวนี
1: อ๋อไวนีขาวขาว
4: ขาวขาว
6: ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโก
4: นะลายเหมือนมาลายเลยนะบึ้งเนี่ยพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงยังไม่มีรายงานว่าคนถูกบึ้งกัดแล้วเสียชีวิต
1: ครับมีแต่แพ้ขน
4: มีแต่แพ้พิษแพ้ขน
1: ครับ
4: ปริมาณพิษก็จะขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างตัวใหญ่ๆนี่พิษปริมาณพิษก็จะมาเยอะ
1: เขาไม่ต่อมพิษอยู่ตรงบริเวณปาก
4: อยู่ตรงเขาเรียกว่าขนเขี้ยว
1: เ
4: ขาเรียกว่าคิลเลอ
1: ร
4: ์ซีรี
1: ส์
4: นะฮะก็ต่อมพิษก็อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
3: ัดปุ๊บก็จะปล่อยพิษออกมามันงูเห็นไหม

0: บ้าง
1: โอ้ยไม่เอาเนาะตัวนี้หนักตัว
2: ตัวนี้ชื่อฟาเล็ก
0: ฟาเล็ก
2: มาจากเม็กซิโกเหมือนกัน
3: ครับ
0: ตัวนี้เราไม่ควรเปิดนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะขี้ตื่นนิดนึงเวลาเขาตื่นใช้ขาหลังสลัดขนขนจะพุ่งออกมา
3: คราวนี้ขนแพ้นี่โหจาม
0: จะขัน
3: แล้วเป็น
0: ขนเขานี่จะมีลักษณะเป็นเงี้ยงนะคือเป็นขนเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบนขนจะมีเงี้ยงเล็กๆ
3: เหมือนย่าเจ้าชู้พูดง่าย
0: โอ้ยปัด
3: ติดกันใช่ไหม
0: ติดเลยปัดไม่ออกเลย
3: ปกติแล้วการเลี้ยงแมงมุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาจับ
0: ไม่ใช่
3: เล
0: ี้
3: ยง
0: ไม่ใช่
3: เขาเลี้ยงเพื่อ
0: ดูความสวยงามดูการเคลื่อนไหวดูสีดูการทำรังมันเหมือนปลาทองเลี้ยงไว้สวยงามแต่เราก็ไม่เลี้ยงปลาทองไว้จับเล่นถูกไหมเหมือนกัน
1: ถ้าพี่หมูโดนกัดนะคะพี่หมูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: พี่หมูเคยโดนกัดนะครับพอพี่หมูโดนกัดปุ๊บอันดับแรกเลยพี่หมูต้องมาล้างแผลให้สะอาดเพราะแมงมุมเขาก็อยู่ตามดินตามอะไรเที่ยวเขาอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมล้างแผลนะด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล
2: ์
0: นะครับเสร็จแล้วก็ทานยาแก้ปวด
3: ครับหรือไม่ก็รีบไปพบแพทย์
0: หรือไม่ก็รีบถ้าเกิดมีอาการปวดมากๆชาที่แขนเกร็งเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์แล้วก็ให้ฉีดยาแก้แ
3: พ้พวกนี้ด้วยฮะผมอยากรู้ว่าคืออะไรครับพวกนี้
0: พวกนี้จะเป็นซากแมงมุมที่ตายแล้วแล้วผมก็ดองเอาไว้นะครับเพราะไอ้พวกนี้จริงๆก็มันก็มีคุณค่าในการศึกษาในอนาคตนะ
3: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นตายด้วยสาเหตุต่างๆอย่างตัวนี้มันก็ติดคราบตาย
3: ลอกไม่ออก
0: มันลอกคราบไม่ออกมันก็ตายแล้วก็เก็บไว้ศึกษา
3: คราวนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันครับผมเห็นแล้วว่ามดเนี่ยสืบพันธุ์ยังไง
0: ครับ
3: ด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไง
0: ครับ
3: แมงมุมอะฮะเป็นยังไง
0: เวลาที่เขาไปเจอตัวเมียป๊อปเขาทำไงบ้าง
3: ทำไงฮะ
0: เขาต้องมีการเกี่ยวพาราสีเขาจะมีการเคาะสัญญาณเขาก่อนโดยใช้ขาคู่หน้าหรือว่าเพดิเพลของเขาเนี่ย
3: ครับ
0: เคาะ
3: ไปสัญญาณ
0: เคาะที่ปากรูหรือถ้าเกิดเป็นแมงมุมที่ชักใหญ่เขาก็จะเขย่าที่ใหญ่แล้วแมงมุมก็จะตัวเมียก็จะรับสัญญาณแล้วมันก็จะมีการสื่อสารตัวเมียก็จะเคาะตอบ
3: ก็คือถ้าตัวเมียโอเคกับสัญญาณที่เขาส่งมา
0: ตัวผู้ก็จะเดินเข้ามาเพื่อผสมพันธ
3: ุ์ครับ
0: เอาประเภทแมงมุมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนึงคือว่าแมงมุมจะถูกออกแบบให้อวัยวะเพศของตัวผู้และตัวเมียชนิดนั้นๆน่ะสอดรับซึ่งกันและกัน
3: เหมือนเต้ารับ
0: เหมือนเต้ารับเราเปรียบกับกุญแจดีกว่าก
3: ุญแจ
0: กับแม่กุญแจถ้าคนละชนิดกัน
3: เสียไม่เข้า
0: ไข่ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเขาส่งสัญญาณที่ไม่โอเคละฉันไม่ปลื้มแล้วนะตัวผู้อาจจะหันหลังกลับได
3: ้อ๋อก็ไม่ส่งฉันไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรหาตัวอื่น
1: ไปหาคนอื่นก็ได
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้ยังเดินเข้าไปอีกทำไงตัวผู้ก็จะกลายเป็นอาหารที่ผมชอบเรียบร้อย
3: ก็ตัวเมียจะดุ
0: ดุมากในอีกมุมนึงของผมนี่ก็คือพอดีผมก็ไปช่วยงานของท่านอาจารย์ดร.พัชนีวิชิตพันธ์นะครับนะท่านก็ได้จัดทำค่ายเยาวชนแมงมุมที่รักขึ้นมาค่ายเนี่ยจะเอาน้องๆหนูๆเนี่ยครับมาเรียนรู้แมงมุม
3: ครับ
0: อย่างเป็น
1: น้องๆ
0: เขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็จะให้เรียนรู้ว่าแมงมุมมีประโยชน์ในยังไงในระบบนิเวศนะแมงมุมมันช่วยในการกำจัดศัตรูควบคุมแมลงศัตรูพืชยังไง
3: ก็คือให้มองเห็นมุมอื่น
0: ๆให้อีกมุมนึง
3: ที่น่ากลัว
0: ใช่
3: เราไม่มองมุมนั้นละ
0: ไม่มองมุมน
3: ั้นละเรามองมุมนั้นแล้วว่าอีกมุมนึงแล้วว่าประโยชน์ของแมงมุมเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
3: เหมือนนกแสกฮะที่แบบทุกคนบอกโหความเชื่อว่ามันแย่มาก
0: เป็นนกผี
3: จริงๆแล้วมันเป็นนกที่ช่วยควบคุมประชากร
0: หน
3: ูของหนูของอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึง
0: อีกมุมนึง
3: ครับวันนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็คุณปอยมากนะครับที่ให้ความรู้ต่างๆแล้วก็พามารู้จักน้องๆที่น่ารักช่วยอธิบายความรู้ต่างๆที่ผมและน้องคนดีบางทีอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามดเนี่ยมันคนเลี้ยงกันด้วยด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตยังไงแหมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงตั้งมี
3: Animals

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี
1: ่มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในโรงเรียนสูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการรับเครื่องการที่รักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังนะที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยแล้วครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้างคือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบ

0: สุคนค่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
1: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนดูว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
2: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
2: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
2: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
1: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
2: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
2: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
2: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
2: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
2: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
2: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
2: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
2: อย่าให้
1: เดี๋ยวกลิ่นกุหลาบนี่แหละเ
2: ดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
2: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
2: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
2: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
1: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
2: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
2: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
1: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
2: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
2: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
2: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกิน
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กินมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: เ
0: ป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระชับกระเฉงเอิงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นที่ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยให้เรากระปรี้กระเปร่าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปรี้กระเปร่าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์มินต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อวิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่
1: อ
0: ย
1: น
0: ะ
1: ค
0: ะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปรี้กระเปร่าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบรก
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊บเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอ่ะบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกักกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุดสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้น เราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
1: ิ
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่อยกั๊กค่ะ
1: ป่อยกั๊กลงไป
0: ป่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
1: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเป็นอันโทนี

แล้วก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบ

ที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูพื้น
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีเว้าจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสกาวร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสกาวร็อกไป

0: ูทไหมรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของสองทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจโชทีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซิร์ตเข้าสู่โลเดสเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนขนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตก

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างแอริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐแอริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐแอริโซนาบนรูท66นะไปตรงนี้เลย

0: โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะแล้วยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวอร์รถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมือง

0: เหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
1: ส้มไหม
2: ส้มอุ๊ยถ้าทำมันอยากกินแน่ส้มด้วยลากินส้ม
1: ไปแล้วนะ
2: บ๊ายบาย
1: มาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
0: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
1: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆดูซิตี้6เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
3: โอ้ man well actually it's named after this lady right hereOlive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
0: Olive Oatman and her family.เดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่ายาวาไพจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
1: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงๆแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูท66เหมือนกัน
0: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูท66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อที่

ังในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่าเรสตอรองแต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

ลับมาบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberryเมืองแฮกเบอร์รี่ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้นแฮกเบอร์รี่เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ่อนที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท66เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมืองเซลิกแมนเธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: 15 people showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my Father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66คึกคักขึ้นกว่าเดิม
1: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีแรงสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัต

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันนี้การดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระรองเจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและนายอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22 ตุลาคม 2533และพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19 กันยายน 2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมพลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Rooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสบตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราช

พัฒน์สุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานระดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษฎารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยไทยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหาสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: อ๋อมาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: โอ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมือง

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งนะครับเรียกว่าพุดดิ้งผมจะทำพุดดิ้งที่ทำจากผักนะครับ
1: เตาซูเปอร์อังโลสามารถประหยัดไม้ที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ถึง500ถึง600บาทต่อครัวเรือน
0: หลังจากที่เรียนจบและได้กลับมาอยู่บ้านแถมยังสร้างรายได้ได้เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับต้องการแต่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะเข้าใจวันนี้เชฟจะพามารู้จักสองพี่น้องดีกรีปริญญาที่เขาเลือกที่จะทิ้งปากกามาจับจอบจับเสียมทำการเกษตรกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วผมก็มาถึงที่นี่จนได้เลยเนี่ยครับแนะนำหน่อยว่าใครเป็นใครครับน้องคือ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ชื่อเอมนะคะจินพรดีรบรำค่ะ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับผมแทนครับวัชพลดีรบรำครับ
0: ครับแล้วที่นี่คือเป็นไร่หรือเป็นสวน
2: ที่นี่มีชื่อว่าสวนแทนใจไร่ดงเหนือ
0: ทำไมต้องเป็นสวนแทนใจครับ
3: ชื่อแทนเนาะ
0: อ๋อมาจากคำชื่อของที่เล่นเราแทน
3: แทนใจคร
0: ับ ครับแล้วก็
3: ไร่ดงเหนือก็คือแบบมันเหมือนผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เราปลูกนี่ครับมันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเนี่ยคร
0: ับ ความหมายดีแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ตอนนี้ก็กำลังแพ็คเมล็ดพันธุ์ค่ะ
0: แพ็คเมล็ดพันธุ์ไปทำอะไรเอาไปปลูก
2: ที่นี่ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านค่ะ
0: ความแตกต่างระหว่างเมล็ดพันธุ์ที่เห็นบอกว่าผักพื้นบ้านเนาะกับผักผักพื้นบ้านเหมือนกันที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันคืออะไรครับ
2: ถ้าผักในเมืองส่วนมากเขาจะเรียกผักตลาดผักที่เป็นผักที่นิยมทานทั่วไป
0: ครับผักตลาด
2: แต่ผักของเราจะเป็นผักพื้นบ้านที่จะเป็นพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นพวกผักกระถินขี้เหล็กสะเดาอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นผักบ้านๆผัก
0: คือในท้องตลาดหาซื้อได้แต่ว่ามีน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: เมล็ดพันธุ์ที่เราขายที่เป็นแบบว่าผักท้องถิ่นหรือว่าผักพื้นถิ่นเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวมีอะไรบ้างครับ
2: ทั้งหมดประมาณ200ชนิดค่ะ
0: โอ้200กว่าเลยเหรอ แล้วไปหาเมล็ดได้อย่างไร
2: จริงๆเริ่มต้นมันมาจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะ
0: ครับความรู้ทั้งหมดได้มาจากไหนครับ
2: ได้จากการเรียนด้วยค่ะ
0: คือน้องเรียนสาขานี้หรือว่า
2: ใช่ค่ะจบจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: เรียนอ๋อวันนี้อาจจะรบกวนเข้าไปชมสวนแล้วให้ผมรู้และให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจเลยว่าการทำเมล็ดเนี่ยทำยากง่ายอย่างไรนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปที่สวนกันนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ที่มาที่ไปของสวนตัวนี้มันเป็นมายังไงถึงกลายมาเป็นสวนแบบนี้ได้ครับ
2: จริงๆตอนที่เริ่มกลับมาบ้านก็คือเราก็มองดูแล้วแหละว่าเราอยากจะสร้างอาหารเป็นแบบตู้เย็นหลังบ้านให้พ่อแม่ก็คือเป็นสวนผักสดพ่อแม่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่เราคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีน่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่ดี
0: ครับ
2: ค่ะ
0: นี่ผ่านมาทั้งหมดกี่ปีนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำ
2: ปีนี้เป็นปีที่7ค่ะแต่ว่าสวนนี้ที่ทำก็คือปีนี้เป็นปีที่5ตอนเริ่มแรกเลยก็คือสวนที่นี
0: ่ครับ
2: เป็นพื้นที่ที่แบบลุ่มเตี้ยต่ำมาก
0: อ๋อนี่คือ
2: ใช่อันนี้คือเราถมดินมาประมาณ 2-3 รอบแล้วช่วงปีแรกเราปลูกอยู่ประมาณพวกสลัดมะเขือเทศเป็นช่วงหน้าหนาว
0: ใช่เป็นผักตลาด
2: ใช่ค่ะเราก็มาเปลี่ยนด้วยว่าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยพื้นที่2งานนะคะเราจะปลูกอยู่ประมาณสัก50ชนิดต่อรุ่น
0: 50อย่างเท่ากับว่าเรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดก็พยายามที่จะพัฒนา
2: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ตัว

0: ไป
1: นี้
0: ปรับ
1: ตัวนี้ก็คือเป็นแบบพื้นลุ่มก็ทำเป็นโคกซะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราทดลองแล้วใช้เงินมาเยอะมาก
0: เยอะค่ะก็เป็นเงินที่ได้จากการขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะแล้วก็เอากลับมาพัฒนาเมล็ดพันธุ์ต่ออ
1: ะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้แบบจนถึงทุกวันนี
0: ้เรามองเห็นอนาคตว่าถ้าเราทำมันก็จะแก้ไขปัญหานี้ได
1: ้ครับ
0: พ่อแม่ส่งเสียเรียนด้วยคำที่ว่าอยากให้ไปเป็นเจ้าคนนายคน
1: อยากให้เป็นข้าราชการ
0: ใช่อย่ามาทำเกษตรมันลำบาก
1: พอเรามาทำเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไง
0: ร้องเสียใจ
1: จริงเหรอ
0: ใช่แล้วก็ไล่เลย
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะไล่ออกจากบ้านเลยให้ไล่ไปทำงาน
1: ขนาดนั้นเลยนี่เป็นผมฟังแล้วขนลุกเลยนี่เป็นแบบเรื่องใหญ่นะ
0: ตอนนั้นเราก็ยังเป็นลูกหลักอยู
1: ่ครับ
0: แต่พอเรากลับมาแล้วเราจะแบบบอกว่าเราจะมาทำงานหาเงินให้เขาแต่มาทำในอาชีพเกษตรกรเขาร้องไห้เสียใจแล้วก็ไล่เราไปเลยหลังจากที่เราแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เรามาทำตรงนี้ค่ะปีแรกแม่ไล่ไปเราก็ไปทำที่สวนของน้
1: า
0: เพราะว่าน้าไม่มีคนทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้าเขาพื้นที่เขามีแต่ว่าเขาไม่มีคนสวนเนี่ย
1: ค่
0: ะเขาให้เราไปทดลองทำที่นั่นก็พอ
1: เริ่ม
0: ปีที่หนึ่งใช่แล้วเราก็เอาเงินให้แม่แล้วก็ปีที่2แม่ถึงให้เราไปทำที่ทุ่งนา
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากสวนตรงนี้ครับมันยังมีที่ไหนบ้างครับที่เห็นบอกว่าจะมีทำอยู่อีกที่หนึ่ง
0: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของผักผ
1: ัก
0: สดแต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งเราจะทำในเรื่องของข้าวเพราะว่าเราทานข้าวด้วย
1: นั้นเดี๋ยวพาผมชมสวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกัน
0: ได
1: ้ว่าป่าและข้าวเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
0: ได้ได้ค่ะ
1: นะครับเชิญเลยครับ
0: ตอนนี้
1: น
0: ะ
1: อากาศดีมากเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าเก่าหรือยังไงครับเนี่ย
2: ผมมีแนวคิดประมาณว่าอยากทำเป็นโค้งหนองนาเนาะก็คืออยากลดการทำนาลงเราจะทำนาแค่พอกิน
1: ครับ
2: ก็คือถ้ายังทำแล้วนาข้าวยังเหลือเราก็จะลดไปอีกตอนนี้ของเรามีทั้งหมด8ไร่เนาะ
1: ครับ
2: เราเหลือนาอยู่ประมาณ3ไร่ครับ
1: พลังงานล่ะครับที่นี่เห็นเดินผ่านมามีการใช้พลังงานสะอาดด้วย
2: ใช่
1: ทำไมถึงมีแนวความคิดเอาพลังงานสะอาดมาใช
2: ้ที่นี่ไกลหมู่บ้านเน
1: า
2: ะการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเราก็เลยต้องหาพลังงานทางเลือกก็คือเราก็พบว่าโซลาเซลล์เหมาะกับเราเพราะประเทศไทยเรามีแดดดีมาก
1: โซลาเซลล์ที่นี่อ่ะครับใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างครับ
2: แบ่งเป็น2ชุดเนาะ
1: ครับ
2: ชุดตรงนู้น
1: ครับ
2: เป็นชุดเรื่องระบบน้ำครับก็คือสูบน้ำ
1: อีก
2: จุดหนึ่งคือที่บ้านที่เราอยู่อาศัยเราจะมีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ในกลางคืนที่บ้านที่นี่ใช้ตอนนี้4แผงครับ
1: 4แผงพอ
2: พอเหลือเฟือครับ
1: ตู้เย็นก็สามารถทำงานได้ทุกวัน
2: ใช่
1: ค่าไฟคือ0บาทโอ้ยอยากขึ้นมากๆเลยนี่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาพี่ไปชมนาก่อนว่าตอนนี้เราปลูกกันยังไงบ้างครับ

0: น้องเอมครับตรงนี้เนี่ยมันมีการขายหรือว่าเก็บพันธุ์ไว้เฉยๆครับ
1: ตรงนี้ที่เราแพ็คไว้ก็คือเป็นส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเตรียมส่งตามออเดอร์ค่ะ
0: อ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นโปรดักที่เราขายอยู
1: ่หลักๆจะแยกออกเป็น3ชนิดค่ะก็คือเป็นดอกไม
0: ้ดอกไม
1: ้เป็นผักแล้วก็เป็นพวกไม้ป่า
0: เรามีแรงบันดาลใจตัวไหนครับเพราะนี่ผมถือว่านี่คือแบบเหมือนมีพันธุ์ไม้อยู่ทั่วโลกเลยแล้วเยอะมาก
1: เมื่อก่อนเราเคยทานอะไ
0: ร
1: แล้วเรารู้สึกว่าเราไปที่อื่นแล้วเราไม่เจ
0: อ
1: หาทานไม่ได้อย่างเช่นไปที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเราอยากกินผักแถวๆบ้านเรามันไม่มีทานอย่างเงี้ย
0: อ๋อผมเห็นมีเขียนว่าพันธุ์ไม้แห่งชีวิตเนี่ยคุณเอมมองในเรื่องของการเก็บอนุรักษ์พันธุ์ไม้เนี่ยยังไงครับ
1: หนูมองว่าจุดเริ่มต้นของพืชนะคะ
0: ครับ
1: มันเริ่มจากเมล็ดพันธ
0: ุ์เมล็ดพันธ
1: ุ์ใช่แล้วแบบเมล็ดพันธุ์มันมีความหลากหลายมากซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดที่เกิดมามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ผักคือบางชนิดเขาก็เป็นได้ทั้งดอกไม้เป็นไม้ผลไม้ที่ทำพวกสร้างบ้านได้ให้ร่มเงา
0: ไม้แบบขนาดใหญ่
1: ใช
0: ่ผมเห็นที่สวนมันมีผักหลายๆตัวอยู่วันนี้ผมจะเปลี่ยนผักเป็นขนมให้ทานกันนะแต่ผมยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนะครับปิดเป็นความลับแป๊บเดียวนะ
1: โอเคค่ะ
0: นั่นเดี๋ยวเราไปเอาผักกันก่อนดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายไปก็ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยฝีมือของสองพี่น้องที่เป็นดั่งความหวังของครอบครัวด้วยหยาดเหงื่อและแรงใจเกิดเป็นสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อวันนี้เชฟจะนำเอาผลผลิตด้วยความรักนี้มาปรุงให้ทุกคนได้ชิมดูครับครับตอนนี้นะครับภารกิจของผมนะครับก็คือการทำอาหารจากผักนะครับซึ่งวันนี้เราดูนะว่าผักของเรามีอะไรบ้างนะครับมีมะเขือเจ้าพระยานะครับที่หลายๆคนเรียกมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีมะเขือม่วงนะครับแล้วก็มีตัวแตงไทยครับนี่นะครับมีฟักทองซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งนะครับเรียกว่าพุดดิ้งผมจะทำพุดดิ้งที่ทำจากผักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับเตาซูเปอร์อังโลเป็นเตาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอังโลตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอังโลตามท้องตลาดถึง 29% สามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพุดดิ้งแทนใจเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเขาชิมรับประกันว่าน้องก็ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะชิมแล้วอยากจะให้แมนนะครับกับน้องเอมลองชิมดูครับว่าผักของเราเป็นเมนูขนมหวานได้ยังไงแปลกใจไหมครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างกำลังงงว่าจะกินได้แม่เนี่ยกินได้อันนี้ให้น้องก่อนเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: อันนี้ของน้องครับนี่นะครับหาลองชิมดูมันจะนุ่มๆนะหวานไหม
2: หวานครับ
0: หวานน้ำผึ้งหอม
1: อร่อยค่ะ
2: อร่อยครับกินเล่นได้สบาย
0: คุณเอมและคุณแทนสองพี่น้องที่เปรียบเสมือนสองเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตจากพื้นดินที่เหมาะสมกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับโลกใบนี้ต่อไปครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: อยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแคลงโดยการที่เอาข้าวมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแคลง
1: โชคดีมากเลยมีพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
2: เชฟครับ
3: ครับ
2: เราสารมาถึงสุราษฎร์นี่วัตถุดิบเราเป็นอาหารทะเลใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าสุราษฎร์อ่ะไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเล
2: แล้วเป็นอะไรครับ
3: อะไรเอ่ยที่ลงท้ายด้วยแครง
2: หอยแครง
3: ไม่ใช่ครับเห็ดแครง
2: เคยได้ยินไหม
3: เห็ดแครงกินแล้วครางไม่ใช่คนใต้สิถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวเชฟจะพาไปดูเห็ดแครงกินแล้วครางจำคำนี้ไว้นะ

0: สวัสดีครับปีนี้หน้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเชฟ
0: ทำอะไรอยู
1: ่มาเก็บเห็ดแครงที่ตากเอาไว้นะคะมันแห้งแล้วเนี่ยตากช่วงนี้ฝนตกโชคดีมากเลยมีไอ้พลังงานโดมพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
0: โอ้โหกินดีด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ธรรมดามันเหมือนปลาหมึกเนี่ยนะเหมือนกินทะเลนะเชฟนะอย่างนี้นะเนี่ยเพราะงั้นเองอ่ะมันหอมเวลาเราไปทำอาหารอะไรต่างๆนะแล้วก็ถ้าแดดดีๆเดี๋ยววันเดียววันเดียวแห้งอย่างนี้เลย
0: นี่หรอ
1: ใช่ค่ะวันเดียวแต่พอดีช่วงนี้ฝนตก
0: ก็เลย
1: 2วัน
0: สองวันแต่ก็ยังดีนะ
1: ใช่
0: ยังตากได้ถ้าเกิดฝนตกที่อื่นก็
1: เมื่อก่อนเราตากไม่ได้เลย
0: เป็นมายังไงถึงมาทำเห็ดแครง
1: คือตอนที่พี่ตัดสินใจกลับบ้านมาทำเกษตรนะเม
0: ื่
1: อ15ปีที่แล้ววางกันดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้น20ปีอ่ะพี่อยู่กรุงเทพ
0: ยุคก่อนคนใต้จะต้องไปเรียนที่กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: ใช่ทีนี้พอตัดสินใจกลับบ้านมาจะมาทำเกษตรแล
0: ้
1: วก็เลือกที่จะทำเห็ดคิดว่าทำเห็ดจะง่ายแต่จริงๆ
0: ยากมาก
1: เราเริ่มต้นที่นางฟ้าภูฐานก่อนสมัยนั้น
0: มันง่าย
1: มันง่ายนะคะแม่กับพ่อเนาะ

0: ไปล้มล้มไม้อ่ะมันก็จะมีไม้ที่มันล้มอ่ะแล้วพอโดนฝนหนักๆใช่มั้ย
1: ค
0: ะมันก็เกิดเห็ดแครงเอาไปให้แม่ทำบอกแม่ทำอุเห็ดแครงหน่อยคือมันไม่เผ
1: ็
0: ดแล้วมันมีความสมุนไพรหอมที่นี่คุณค่าทางสารอาหารเพียบคนที่กูรู้อ่ะที่แบบรู้จริงรู้ลึกเรื่องเห็ดเนี่ยโดนต้องเฮียนะคะในหัวคุณบรรลุ
1: อ๋อพี่บรรลุเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
0: ใช่ไปหาเขาเลยค่ะค่ะโอเค
1: สวัสดีครับพี่บรรลุเปล่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
3: อันนี้เรากำลัง
1: นึ่งก้อนเห็ด
3: การฆ่าเชื้อไอ้ก้อนเห็ด
1: ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยเขาใช้ตัวของแก๊สแต่ทำไมพี่เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟืนครับ
3: ถ้าใช้ฟืนแล้วมันมีตังค์เหลือในกระเป๋ามันก็ควรจะใช้ฟืนมากกว่าใช้แก๊ส
1: มันจะเหลือได้ไงมันก็ฟืนนี่ก็ต้องซื้อเหมือนกัน
3: เออไม่ได้ซื้อทั้งหมดแล้วเอาจากนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพลังงาน
1: มันแตกต่างกันยังไงครับ
3: สมมติวันเนี้ย
1: ครับ
3: วันเนี้ยแก๊ส LPG เนี่ยราคากิโลละกี่บาท
1: 400หารโอ้10บาทแน่เกือบ
3: 13 15ประมาณนั้นนะ
1: ใช่ๆๆ
3: วิ่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
3: แต่ไม้ฟืนถ้าซื้อเอาถ้าซื้อนะคิดง่าย
1: ๆครับ
3: กิโลไม่ถึงบาท
1: แต่มันจะถูกกว่าได้ยังไงเพราะไม้ฟืนดูแต่ละแท่งมันใหญ่
3: ๆเอาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนี่ครับ
1: ใ
3: ช่มั้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้พอมันได้ระยะเวลาแล้วก็ตัดมาทําฟืนได้อันนี้ไม่มีขายในโลกใบนี
1: ้อันนี้นะ
3: ไม่มีขายในโลกใบนี
1: ้มี1เดียว
3: มี1เดียว only one
1: มันทำได้ยังไงครับเนี่ย
3: เพราะผมเป็นคนทำเอง
1: อ้าวเหรอขบวนการมันทำลักษณะแบบไหนครับเนี่ย
3: ก็หลักการง่ายๆเอาความร้อนเปลวไฟ
1: ครับ
3: ไปต้มให้น้ำเดือด
1: ครับ
3: พอน้ำเดือดก็เอา
1: ไอ้น้ำขึ้นมาอีกชั้นนึง
3: ไปฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
1: อ๋อตัวนี้พี่อบทีนึงได้ประมาณสักกี่ก้อน
3: อันนี้ถ้าเป็นเห็ดแครงนะ
1: ครับ
3: 4,000ก้อน
1: เตาเนี่ยนะผมอยากเห็นว่ามันกว้างขวางขนาดไหน
3: มันกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหม
1: เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อย
3: ได
1: ้โอเคได้ครับอ๋อมันเปิดแบบนี้มาครับเพื่อน
3: เตาที่ผมนึ่งก้อนเห็ดเนี่ยจะประหลาดกับเพื่อนคือมันจะสูงและไอ้น้ำที่มันเข้าข้างล่างแล้วมันวิ่งขึ้นเองข้างบนเนี่ยมันจะผ่านความร้อนกระจายความร้อนให้กับก้อนเห็ดทุกก้อน
1: ตามช่องว่างต่างๆ
3: นี่คือหลักการง่ายๆเขาว่ามันเข้าแล้วมันออกโดยธรรมชาติ
1: ตัวนี้พี่นึ่งทีเนี่ยนานไหมฮะ
3: ต่อครั้ง12ชั่วโมง
1: นานไหมฮะกว่าจะแบบได้ตัวนี้มา
3: คือต้องเท้าความมาผมอะทำงานในโรงงานน้ำกันโรงกันน้ำมันมา15ปี
1: อยู่กับพวกโรงงานอุปกรณ์
3: โรงกันน้ำมันเนี่ยพอผมมาเริ่มทำเห็ดปัญหามันเกิดอย่างนี้นะเราเอาหลักการนี้มาใช้ตรงนี้นะ
1: ปัญหาเราเลยแก้มาเป็นตัวนี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพี่นี่นาอาจจะทำห้องสตีมแล้วเอาตัวนี้มาใช้เนาะเดี๋ยวต้องไปลองถามดูว่าแกสนใจเดี๋ยวพี่จะทำใหม่ให้อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถามแกกันดีกว่า
3: ครับเชิญครับ

0: ตรงนี้มันเป็นอะไรครับพี่บรรลุครับ
1: ผมมาทำโรงเรือนมินิเล็กๆให้ลูกค้าดูว่าไม่มีโรงเรือนถ้าทำเล็กๆต้องทำยังไงไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมทำเห็ดมาไว้ตรงนี
0: ้
1: โดยที่ผมไม่ให้น้ำเลยสักนิดหนึ่งให้ตัวเห็ดแ
0: คร
1: งเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาจะออกฤดูฝนปีหนึ่งกินได้ครั้งหนึ่งวิธีง่ายๆไอ้ก้อนเนี่ยผมทำไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ลูกค้าเอามีดมากรีดแล้วก็วางไว้ในที่ชื้นๆและนี่ครับ6วันพร้อมตัดแล้วและเห็นดอกไหมขาวสวยเห็นไหมครับ
0: ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอม
1: ผมจะกินให้ดูเพราะว่าผมไม่เคยใช้เคมีในการเพาะเห็ดเลย
0: อ้าว
1: นี่นะ
0: พี่กินนะผมก็ต้องกินตามมันเนี่ย
1: กินเลยคุณสมบัติเห็ดแครงเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะ
0: เห็ดแครงเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยเหมือนเราเคี้ยวเนื้อสัตว์มันมีเส้นใยมันมีไฟเบอร์โอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเห็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปหาพี่นิน่ากันดีกว่า
1: ได้เลย
0: ได้ครับพี่ไปกันดีกว่า
1: เชิญครับ
0: โอ้โหพี่นี่คือสินค้าแปรรูปมาจากเห็ดแครง
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดแล้วมันมีได้มากกว่านี้อีกนะคะเชฟ
0: ตัวนี้คือเห็ดแครงอบแห้ง
2: ใช่
0: ใช้พาราโบลาโดม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็เราก็เอามาสูญญากาศได้ทันที
2: เพื่อให้มันอยู่ได้นานพวกแกงนะคะอันนี้
0: เป็นกระป๋อง
2: เป็นกระป๋องนะคะอันนี้คือต้องไปจ้างโรงงานทำนะคะตัวนี้นะคะ
0: อันนี้เขียวหวานอันนี้ก็คือ
2: มัสมั่นนะคะแล้วก็จะมีแกงเผ็ดด้วยนะคะแต่ถ้าที่ตัวแปรรูปที่คนใต้ยังนิยมอยู่
0: ตัวนี้เลย
2: คั่วกลิ้งเห็ดแครง
0: คั่วกลิ้งเห็ดแครงโอ้อันนี้ผมก็ชอบกินข้าว

0: ร้อนเลย
1: นะ
0: อร่อย
1: ตัวนี้มาหลังโควิดค่ะไตปลาแห้งเห็ดแครงไม่ได้มีเนื้อปลานะคะเป
0: ็
1: นน้ำไตปลาที่เราต้มกับสมุนไพรนะคะก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะ
0: ผง
1: โรยข้าวชิโยฟูริกะเกะนะคะอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอื่นที่เป็นสารเคมีเลยเราเอาพวกนี้นะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปปรุงอาหารก
0: ัน ได้ครับ
1: นะ
0: คะไปเลย
1: เดี๋ยวให้เชฟรังสรรค์เมนู
0: ได้เลย
1: โอเคค
2: ่ะเห็ดแครงอบแห้งผลิตภัณฑ์ดีๆจัดการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงเวลาเคี้ยวจะหนึบหนับสู้ฟันสามารถนำมาเป็นอาหารเพนเบดได้อาหารเพนเบดคือโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ปัจจุบันมีการทำเป็นสเต๊ะเพนเบดหรือหมูสเต๊ะจากเห็ดแครงเนื้อหมูจากเห็ดแครงปรุงรสสามารถนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อหมูได้ให้โปรตีนสูงมาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟจะนำเห็ดแครงมาปรุงเป็นเมนูอะไรตามชมกันนะครับ
0: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครงแบบพื้นฐานโดยการที่เอาข้าวที่เรามีอยู่แล้วหรือข้าวที่เหลือจากการกินนะฮะมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแครงรับประกันว่ากินเห็ดแครงแล้วคุณจะคลางเพราะว่าอร่อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะนะครับสำหรับเตาที่ให้พลังงานวันนี้นะครับเป็นเตามหาเศรษฐีซึ่งเป็นเตาที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการเก็บกักความร้อนได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเตานี้ทุกคนสามารถไปหาซื้อเพราะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยครับ

0: ชิมดูนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะข้าวผัดติดแทง
0: นัวมาก
1: อร่อย
0: อร่อยโดยที่ว่าพี่ดูนะที่เชฟใส่เนี่ยเครื่องปรุงไม่เยอะเลย
1: เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่บรรลุชิมดีกว่าว่าอร่อยจริงอย่างพี่นิหนาพูดหรือเปล่าไปกันเลยครับพี่บรรลุครับเนี่ยผมกับพี่นิหนาเนี่ยอยากให้พี่มาชิมว่าเมนูเบสิกของการกินเห็ดแครงเนี่ยบางคนคิดไปไกลมากเลยจริงๆอ่ะมันมีเมนูใกล้ๆอย่างข้าวผัดเนี่ยก็อร่อยได้นั้นเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนก็ว่าเป็นยังไงบ้างครับที่สำคัญกินเนี่ยกินหอมมากหอมมาก
2: นี่ก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไร
0: ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเนาะ
2: คือมันนัวไปหมดเลยอ่ะ
1: ชัยโยฟาร์มเห็ดไม่ได้มีเฉพาะเห็ดแครงที่เป็นพระเอกแต่ยังมีเห็ดอื่นๆที่ผลิตรวมไปถึงการแปรรูปอาหารที่ล้วนผลิตด้วยคุณภาพและความใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงในการก้าวไปสู่ตลาดสากลการันตีด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชัยโยฟาร์มเห็ดทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะฮะ
0: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: นะฮะ
2: ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเนาะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลยหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่คร
0: ับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วก็กรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เรียง

0: ผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่
2: ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
1: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
1: ่
0: ไหมใช่ครับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
1: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่า
4: เบื่ออ
0: ย่างนี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
4: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80
4: เ
1: ราคงที
4: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอลบึ๊บ
4: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
4: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
1: 4-5 วัน
4: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
1: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
4: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
4: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังราของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
4: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้เย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิมมี
0: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
4: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดูทนเสียงหน่อย
4: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
4: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
4: ะเหม
0: ือ
4: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
4: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
4: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
5: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: DM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค่ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พาทัวร
0: ์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็สามาร
0: ถใช
1: ่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลย

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแคร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูกแล้วของเราอะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
2: และอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
2: ก
0: ็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิธี
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผม
0: เชิญครับ
2: เชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
0: อ๋อ
3: พอต่ำ15ปีปุ๊บพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ปลามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ครับ
1: ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได
3: ้ฮะคงที่แล้วก็
0: จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2ประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ยไว้อีก2วันก็มา

0: พิ่มขึ้นหน่อย
1: อยู่80แล้วก็ไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ตกใจอ
1: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม่เจ้ยเออไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเดี๋ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
0: โอเคขอบคุณมากครับ
2: ปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
0: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
2: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
0: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียงเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได้แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
2: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
4: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
0: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม
0: ่
2: ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
4: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะ
4: ค
2: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
0: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
0: อ
4: ัน
0: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: คื
0: ออันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช้ฉลุค่ะ
2: ค
4: ือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
4: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
2: ่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
0: ใช
2: ่นะฮะเจียนให้มัน
0: เรียกตะไบ
4: ได้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบนิด
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
0: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแกนไว
4: ้
2: ครับผม
0: แล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
2: ิน
4: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
4: ซ
2: ึ่
4: งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12%
2: ครับ
4: นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปลวกจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละ
4: ใ

0: ขาวเนี่ยนั่นก็จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้
3: วก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่สองคือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พะเลทเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
11: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
12: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้ครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงาน ที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
13: ขอบคุณสตาร์เฟค

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเดี๋ยวด
1: ิ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
2: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้น
3: ผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็นี่เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่าน

0: จนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาวัตถุกรรมใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
1: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
0: ผมกลับมาปี55
1: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
0: ดีครับ
1: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
0: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
1: ก็น่าจะดีนะ
0: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
1: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
0: ่ครับผม
1: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
0: ครับผม
1: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
0: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
1: 20ล้าน
0: ครับ
1: เฮ้ยคือแอบถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
0: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
1: ่30ไร
0: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
1: 90,000
0: บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาครับ
1: เหมาไร
0: ่ครับเหมา
1: ไร่นี้ 90,000
0: ครับก็ 90,000 คูณ30
1: ฮะ 2.7
0: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอายุสั้นอายุสั้นงานไหน
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูมั้ยมีค่าครูมั้ย
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวเฮ้ยคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ

0: เชื่อ
1: เชื่ออ
0: ันนี้คือหัวหอม
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
1: คือ
0: เป็นหัวหอมต้นหอม
1: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
0: หอมแบ่ง
1: ครับ
0: มันจะไม่ใช่หอมแดง
1: ใช่ครับ
0: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
1: ่
0: มันเป็นหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
0: มันไม่ชื่อหอมอื่น
1: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
0: แบ่งมัน
1: ใช
0: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
1: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
0: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหม
1: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแดงแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
0: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณครูให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
1: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
0: ดำดำไม่ดี
1: ครับ
0: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
1: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับแต่
0: อย่างนี้
1: หัว
0: เป่งเป่ง
1: หัวทนทนแข็งแข็งดี
0: อันนี้ดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นหุงนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
1: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
1: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
0: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย
1: ่
0: างน
1: ี้อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
0: เมตรห้าสิบ
1: ครับผม
0: เม
1: ตรห้าสิบก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
0: แล้วล่องมีความกว้างไหม
1: ก็เนี่ยครับ1.50 เมตร
0: เมตรห้าสิบ
1: ก็คือปลูก8แถว
0: อืม
1: ครับก็จะประมาณคืบหนึ่งขนาดนี้ครับ
0: เมตรห้าสิบปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
1: น
0: ี้
1: เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
0: อ๋อ
1: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4 เมตรสี่เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24 แถวก็คือเป็น8 คูณ 24
0: เรียงไปถึงนู่น24
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: จะปลูกระยะขนาดนี
0: ้แล้วสปริงเกอร์เนี่ย
1: ครับ
0: กี่หัว
1: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9 หัวครับ
0: มันก็จะพอดี
1: ครับ9 4 36ก็จะยาว36 เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเวียงพอดี
0: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
1: ใช่ครับก่อนที่จะถ่ายเราก็เก็บ
0: นั่นหมายความว่าจะถ่ายใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่ถ่ายยกร่องให้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติมๆๆๆ
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เงี้ย1ไร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
1: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
0: ฉีดเลยปกติ
1: ครับ
0: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
1: ได้
0: ไม่ต้องสปริงเกอร์เสียเวลา
1: ไม่ต้อง
0: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
1: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
0: อ
1: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
0: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
1: ค่าสปริงเกอร์
0: ค่าท่อน้ำ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
1: ใช่
0: แล้วไปจ้ำเอา
1: ใช่ครับ
0: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
1: เหนื่อยทีเดียว
0: เหนื่อยทีเดียว
1: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
0: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
1: ่ไม่ยาก
0: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่
1: ไม่ยากครับ
0: ครับไหนมาทำไง
1: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
0: โรยเลย
1: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
0: ถ้าท่านทำต้น
1: เรา
0: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
1: ครับ
0: ต้องจิ้มลึก
1: ๆครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี้
1: ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
0: ๆจิ้มตื้น
1: ๆครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
0: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
1: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
0: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้า ถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ย

0: พันธุ์ลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
2: อ่
1: าฮะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
2: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
2: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
1: ฮะ
2: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
1: ใช่
2: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
2: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
2: ผลผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
2: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
2: อ
1: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
2: แค่นี้เอง
1: ง่ายไหม
2: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
1: ถั่วต้ม
2: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
1: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
2: ้
1: ว
2: ไม่ต้อง
1: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
2: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
1: ใช่ครับ
2: ถ้าดินแบบชื้นๆช่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ได้เลย
1: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
2: รอ
1: ไม่ต้อง
2: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
2: ๆ
1: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
2: ให้ปุ๋ยละให้ปุ๋ยอ่ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
2: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไหมแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
2: ้
1: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
2: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
1: รับตัง
2: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
1: ครับ
2: โอ้โหแบบนี้ง่าย
3: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ของประกอบรูปแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
2: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ระ
2: บบน้ำก็
1: พ่นยา
2: 45วัน
1: รอรับตัง
2: ค์เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
2: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
2: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
2: เกาจริงๆเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
0: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่าง

นั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืชนั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: ือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ฉันฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร
1: ่
2: แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนนึงแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมเนี่ยนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักจั่นพวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้เนี่ยคนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะ
2: uh-huh.
1: เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้น ก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
2: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
2: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
2: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
2: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
2: คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
2: าคนปลูกก็จะมาก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นล่องเนี่ยก็จะ

0: นขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกปลูกปลูกปลูกปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2สารมันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายคร
1: ับ ห้าคนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังค์อีกหลักการเดียวกัน
1: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
2: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมเป็นศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่ดูฝนมันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอดน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขัง
1: ห
0: น้าหนาวก็โตดีเกิน
1: าย
0: าวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่า าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่นึงเนี่ย 350,000
2: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในข้อที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
2: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
2: 350,000
0: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลนะ180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
2: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: ากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าในฤดูนี้มันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อยกับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึง

0: คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10 ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
0: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
2: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยอาหารไทยที่เป็นคนทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลร่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ให้ปลูกทุกโร
0: ป
1: มีด้วย
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
0: อย่าลืมท่องคาถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
0: ครับ
1: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
0: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทัน
0: มีครับมีแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
0: ้ใช่ครับผม
1: น่าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและก็ได้อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
0: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหนก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
1: ่
0: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
0: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นว
1: ่
0: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
0: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
1: ้
0: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
0: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
0: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
0: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
0: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นในความคิดอยู
1: ่
0: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
0: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
0: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
0: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
0: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
1: อยากสร้างพันธ
0: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกขบวนการ
0: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
0: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับ อย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
3: ้
0: ส่วนที่เหลือแล้วก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
3: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
0: ครับ
3: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
0: ใช่
3: ต้องรอคนมารับซื้อ
0: ถูกต้อง
3: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
0: ก็จบ
3: ก็ไม่ขายไม่ได้
0: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
3: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
0: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
0: ๆต้องครับ
3: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
0: ใช่ครับ
3: สายของสายผลิตของทั้งหมด
0: ต้อง
3: อันนี้คือถึงจะครบวง
0: ครับ
3: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
0: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
3: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
0: ครับผม
3: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วย
0: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
0: ได้ครับผม
3: ไปเอาต้นหอมด้วย
0: ครับ
3: ทําอะไรกินดีวันนี
0: ้ต้มจืดแล้วกัน
3: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้มั้ย
0: ไม่ใส่ไข่ด้วย
3: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ํากับต้นหอมได้มั้ย
0: โอเค
3: ใครอยากสมองปัดเปิงจริง
0: ได้ครับ
3: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
0: ต้องเต้นด้วยมั้ยเนี่ย
3: ต้องเต้นดิ
1: โอ้ยเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

พอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: ี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู
0: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดียว
0: ให้กินข้าว
2: เดียว
0: ให้ล้างจาน
2: เดียว
0: ให้กวาดบ้าน
2: เดียว
0: ให้เอายามาให้แม่
2: เดียว
3: เดียว
2: เดียว
3: เดียว
0: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
4: ไม่ต้อง
0: เดียว

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มันซุปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: กติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
0: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
0: ับแบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
3: เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ถูกต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
4: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
0: มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยดูเลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะคร
2: ับ โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำเลไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
5: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสหกรณ์ดูแลก็คงสหกรณ์แหละครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไร

0: มีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
1: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร
2: ้
1: อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับ

0: อาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500 500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
1: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 34 ปี
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อผมคิดขัดยอกนิดหน่อย
0: คิดขัดยอกนิดหน่อย
3: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะ
0: คือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
5: ใช
0: ่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
5: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
5: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
5: ใช่100 700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
5: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
5: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
5: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
5: ใช่ครับ
0: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
5: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2 เดือน
0: พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดขัดย่อมนิดหน่อย
0: คิดขัดย่อมนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็มันก็เป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ์
5: ถูกต้อง

0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
1: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
1: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
1: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่มขุ่มนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
1: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
3: เอาพับกัน
0: พับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้รู้กัน
0: โอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม่
0: หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่แม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
3: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ลิ้นยากแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของเกษตรกรพลยังทำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือหัวกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นคือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
0: ลิ้นจี่ป่าคะ
7: จี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่วยำ
0: เ
7: นี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่จ้ะปลอดสาร
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อ

0: กรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
1: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
1: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันในวัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7 วัน 10 วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ

0: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
1: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
0: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
1: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
0: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
1: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
1: คอ
0: กน
1: ี้
0: น
1: ี่
0: ต
1: ่
0: างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
1: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่ละคะเนี่ย
1: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
1: คร
0: ับ นี่ใหญ
1: ่
0: มากค่ะ
1: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตกับบีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะหนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนก

0: และกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรบางงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
1: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
2: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
3: งานจิตอาสาในเรื่องของทําความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทําแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: กินในขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มลูกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายสบายค่ะเดี๋ยวพี่ๆอะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ลุย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้วที่นี่นี่ของขายเยอะ
2: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
5: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
5: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน

0: ตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
0: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
1: แม่ชอบกินลูกชุบหร
0: อชิมเลยอร่อยไหมคะ
1: ไม่กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
0: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
0: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
2: เป็นพระนครเลย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
1: แค่คนเพชรใจดีด้วยกินขนมจีด้วย
4: รอบๆแล้วเป็นไงบ
5: ้
4: างคะตลาดเม
5: ื
4: องเพชรบ
5: ุ
4: ร
5: ี
4: เหม
5: ือ
4: นกับที่อ
5: ื่
4: นไหม
5: ไม่เหม
6: ือ
5: นค่ะ
6: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องแฟร์
7: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
9: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
1: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
10: ค่ะตั้งอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ซะแล้ว
11: ก็อาจจะกิน
1: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
12: ใช่ค่ะ
13: แชร์ก
12: ัน
13: นะคะ
14: ให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
15: ้
14: ว
15: อุ้ยนี่มีแฟลมาอีกถุงนึง
16: เหลือไม่เหลือเยอะเลย
4: พ่อค้าแม่ค้าที่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาอะค่ะ
15: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
9: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงลุงป้าป้าเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
17: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
18: ด
19: ี
18: ค่ะ
19: งั้นขอเอาทั้ง
18: สี่เก้าชั้นค่ะ
19: เด
18: ี
19: ๋ยวขอเอาทั้งชั้นเลย
9: โอ้โหมโหเต็มเลยนี่พวกพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
7: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมโหกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
15: สวย
7: สวยค่ะจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำไปข้างในนะ
15: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะพี่แม่นั่งเลยแม่จะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
17: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักษัตรอย่างพี่เขาได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
17: ได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
9: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
1: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงลาวลาย12นักษัตรเวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเนี่ยสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
2: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
7: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
7: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
1: ก็จะมีการแกะสลักไ

0: มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
1: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
2: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำนะคะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
3: พี่แต่พออ
4: ะไรกันเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีคร
2: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
1: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
4: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
1: กระต่ายหูขาดไหมคะ
4: อันนี้เป็นไก่เออดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
1: ค่ะได้ค่ะ
4: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
1: ยากค่ะ
4: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
1: ชอบสีชมพูค่ะ
4: ชอบสีชมพู
1: ชอบทุกสี
4: ชอบทุกสีเลย
1: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
4: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
0: นี่วัดต้องเอามาวัดกัน
4: อันนี้น้องตาลูเบอร์เลอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกข้างสูงลูกยกข้างสูง
0: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
4: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
1: ใช่ที่สุด
0: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมแต่สีเหลืองร้อยไว้ใน
4: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
1: เอาไว้ในบ้าน
4: เอาไว้ในบ้าน
1: แต่งในบ้าน
5: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นะสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
6: แต่หนูอยากทำด้วยฝีมือตัวเอง
5: ได้ได
4: ้ฝีมือตัวเองก็ได้
5: เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
7: ้ใช่แล้วแบบนี้
5: ค่ะแต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
7: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
7: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
1: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
1: ช่วยกันอันนี้เก็บไหนอะคะ
5: สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า
1: สวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สดีค่ะ
9: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
9: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
5: ้
9: ส
5: ่
9: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
5: ส่วนน้ำกะทิ
9: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
5: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
9: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
5: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
9: ตัวกระตงของไส้ก็มีมะพร้าว
5: มะพร้าว
9: มะพร้าวเทินทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
5: น้ำตาลตะโนด
9: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
5: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
9: น้ำเปล่ามา
5: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวเทินทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
1: ื่อ
5: ก
1: ี้หนูถึง
9: มาเอาใส่เลยใส่
5: ไว้ไหม
9: ค่อยค่อยเทเทกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
5: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้ว
9: อ
5: ันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
9: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
5: ละ
9: ลายก่อน
5: เดี๋ยวให้น้องทำได
9: ้
5: ไหมคะ
9: ได้อ่ะคน
5: แทนลองดูไหม
9: คนอย่าไม่กันไหมอย่างนั้น
5: คนด้วย
9: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
1: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
9: ถ้าทำมาแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหมอ่ะลูก
5: กินหอมไหมกินหอมไหม
1: หอมค่ะ
9: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
5: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
9: ั
5: วกระเด
9: ็
5: นใส่น้อง
1: ร้อน
5: พร้อมเลยค่ะ
9: หมดไหม
5: คนได้ไหมครับ
9: คนได้เลย
5: เอาให้โดนตรงกลาง

0: เดี๋ยวมันไหม
1: ้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
3: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
0: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
4: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกผสมอะไรจะซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
3: อร่อยแล้ว
0: อร่อย
3: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
0: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่2ก็ไม่เป็นเม็ด
3: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
2: ไม่ค่ะ
3: ไม่เคย
0: วันนี
3: ้วันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: กิน
3: ต
2: ้องกลับไป
0: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชู
3: บอันนี้นะอันนี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
1: ไม่ต้องตวงเหรอ
3: ไม่ต้องตวงหรอกทำประจำ
0: อุ้ยมันผุด
3: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
1: อันนี้เท่าไหร่คะ
3: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
0: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
0: เก่งมากค่ะ
3: ไม่ต้องลุ้นให้เลยนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฝา
2: แ
3: ต่
2: ไปฟัง
3: เ
2: งินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
3: โวยไม่เกินสิบกระทะนะเก่งเลย
0: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
0: ใช่ไหม
2: ใช่
5: น้องชิมดิอร่อยไหม
3: เดี๋ยวดู
5: ส
3: ิ
0: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
3: หวานไปน้องเป่าก่อนเอาเป่า
0: เป่าไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
0: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟเฟ
2: ่หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
1: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
5: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
3: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
0: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
6: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
0: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
3: มีประมาณโลครึ่งลูก
2: ห
3: างกะทินะดูนะ
2: โลคร
0: ึ่
2: ง
0: ว้า
2: วโดนหนูไม่กินเลย
3: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
2: ้
3: เกลือประมาณ2ช้อนชา
0: ประมาณ2
3: ช้อนชา2ช้อนชาม
0: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
3: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
0: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
3: คนคนเบา
2: ๆปิ้น
0: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
3: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
4: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำยังไง
2: หนูก็ว่างั้นค่ะ
3: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับ
0: ห
3: ่างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
4: ้มันมีฟองขึ้นมา
0: ใช่เหมือน
3: น้ำเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
2: ดู
3: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
0: ๆมันเป็นฟอง
3: คนไปเรื่อย
0: ๆพอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
3: แล้วก็คนไป
2: เรื่อยๆ
3: แล้ว
2: กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
0: ได้แล้วหรือยังคะ
3: จนจะพุ่งแล้ว
0: จนจะพุ่ง
3: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
0: อ๋อไม่มีฟอง
3: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
0: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อแล้วค่ะ
3: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
0: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
5: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
0: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ขนมต้มมาเนี่ย
2: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ท
5: า
2: ด
5: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโอ้ลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
2: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
5: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีอะลูก
0: จะได้พอดีคำใช่ไหม
5: จะได้พอดี
0: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อ
0: ย่างนี้พี่แ
2: ต่ก็ไม่เก่งจริงโอ้ย
5: นี่ลูกนี้ตัวนี้

0: นี่ดูเท่านี้
1: ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยยังอร่อย
2: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
2: ไม่ดีค่ะ
3: เด็กๆพอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย
3: ้
2: ได
3: ้แล้วได้แล้ว
2: ชั้นที
3: ่
2: เรา
3: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
1: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
3: แค่เอากระทะมาตั้ง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยผม
3: น้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
1: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
2: นี่
3: เทใส่เลยเทใส่เลย
1: มาเลยมายืนตรงนี้
3: นี่คุณลุงก็ยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
4: แป้งใส่น้ำลูก
3: ค่อยๆนะเทียนนะขอเดี๋ยวสี่ใส
2: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
1: ใส่หมดเก้าเลย
3: ประมาณ
5: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
3: จะใส่ไปเรื่อยๆ
2: เดี๋ยวขยำด้วย
3: น้ำใส่ใคร
2: น
3: ว
2: ด
3: ได้ไหม
1: เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
2: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
1: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
3: ม
1: า
3: ณ
1: สามารถเติมได้เรื่อย
3: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
1: อันนี้เราใส่
3: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
1: เพราะว่าสีมันอ่อน
2: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
1: เป็นไงคะหนักไหม
2: หนักอยู
3: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
1: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
6: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: น้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
6: ใช
1: ่
6: ค
1: ่
6: ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
2: นานๆ
1: อ
2: ย่างนี้นะ
1: โหนะ
3: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
3: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งลูกค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้มแป้งตลอด
1: แป้งมันจะได้พอใช
3: ่ใช่แป้งมันนิ่ม
1: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
2: ได้
3: คอยเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
1: จะยิ่งเย็นแล้วมันกระเด็น
3: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
1: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
6: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้องๆ
6: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
6: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะโอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องสะเด็ด
3: พอท่วม
1: พอแล้ว
3: น้ำกะทิใครได้น้อยแล้วถ้วยนึง
1: ผักอีก
2: นะนี่ของใครนี่ของใคร
1: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
2: สะเด็ด
3: แน่โรยใหม่ทีหลังก็ได
6: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
7: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจใจ
1: คุณป้าได้เช่นกัน
3: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
1: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่หรือเปล่าเฟเฟ่
6: อาวุธหนูล่ะคะ
1: เป็นยังไงคะคุณลุง
3: ขายได้เลย
5: อร่อยมาก
3: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
8: ว่ามันเหมือนไซส์ๆหยาบๆ
1: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
9: ชอบ

0: ดกับตอนปั้นผสมกันครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
0: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
2: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
6: สวัสดีครับ
4: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรเจ้าค
0: ่ะอะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: มีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นล่ะครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนุ่มฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

สดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวใน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
0: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหม
2: สุกกอไก
0: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
3: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะอ๋อ
0: กะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: การทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ฝั่งนี้ดีกว่าวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับนะคะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคา

0: แล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไร
0: ต่างเสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: เหรออ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับ

0: หุงข้าวกับเตาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
1: เพื่อ
0: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
1: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
0: ก้านจาก
1: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
0: เหนียวค่ะ
1: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
0: ง่าย
1: ก็เลยนิยมกันทำกัน
0: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
1: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
2: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
1: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก
1: ็
2: มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
2: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
1: ื่
2: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
1: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับ
2: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
1: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
2: ได้
1: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
2: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: ู่สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองรถสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่เป็นไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหล

0: ออกแม่น้ำตาปีและ2ฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
1: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไป
0: สวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
2: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
2: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
2: ก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
2: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
2: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ํามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25 บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20 บาทเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกอันนี้เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมนึงเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมนึงน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างแน่นอนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

หมดลองแลบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวนา

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพ่อท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะน้ำ
0: มะน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรถค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: ยังหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ย่างอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเ

0: ครับ
1: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
1: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
1: ก้านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
1: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
1: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
1: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจากนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
2: จะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
2: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
2: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
2: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านผู้ใหญ่ครับผม
2: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
2: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
2: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ยังไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตา

0: ีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
1: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไป
0: สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
2: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
2: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค
0: ์
2: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
2: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได้ก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
2: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยกับการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
2: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์ครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดี

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ

ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: จะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืมโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะ

0: ้มข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีชัวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
0: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
0: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ไอ้ลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
2: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: อ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นล่ะครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: สวัสดีค่ะตาเพื่อจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลองสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กัน

0: ีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีไปหนีมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบาง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมันดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคแต่เดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูขี้มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกเนาะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทําไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทําไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่มั้ย
1: ค
0: ือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเชือก

0: เหนียวนะ
1: มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก

0: ราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรู้นี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อันนี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
2: กูดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะลูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
2: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำมันสั่น
1: อ๋อ
2: ปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
2: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ย มากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
2: อ๋อโอเคอันนี้จะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
2: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลยกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ

0: นึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: รุนมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูนาตรงที่หางของปลาตูนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
1: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิแล้วถึงกแกงพริกมาทุ่มกัน
1: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะ
4: นี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
4: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
4: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
4: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
4: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
4: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: คร
4: ับ แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: คร
4: ับ รสชาติมันเหมือนปลาตูนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูนามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
4: อ๋อตูนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่า
1: ตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
4: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
4: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว้
3: ใส่ปลาเลยนะ
4: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมี่จะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานอร่อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งเริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: ของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: ม
0: ันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่หอมมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวพอเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
0: มาแล้วมาโอ้ยเหนื่อย
2: ฟังบอกพี่โนไป

0: ไปนอนที่ห้องน้ำไปที่เรือ
1: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วปังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแสดง
2: สักทีสักทีลืมสักที
3: อมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรสีเม้นพนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาในความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนที่4นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
1: ปูนขาวร้อนครับ
2: ฮะเราใช้ยิปซัม3กิโล
1: ครับ
2: ยิปซัมสำหรับทำเห็ด
1: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
1: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัวแล้วก็มาเป็นยูเรีย
1: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ46 00
1: 46 00
2: โล
1: ก็มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
1: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
1: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหว่านบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อ

0: ็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริง
1: ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
2: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
1: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
2: คือทั้งโรงเรือนนี้
1: ทั้งโรงเรือน
2: เฮ้ยมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
1: แต่อย่างนี้แสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำมันลมขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
2: ่ครับ
1: ไซส์เล็ก
2: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
1: แล้วก็มีหัวไฮโซ
2: หัวไฮโซ
1: หัวสูง
2: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
1: ครับ
2: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
1: 50บาท
2: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
1: มันจะกลายเป็นแบบนี้
2: จากเห็ดหัวสูงครับ
1: ครับ
2: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
1: หัวบาน
2: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
2: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
2: ครับ
0: เอามือจับ
2: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
2: ปากคาบไม่ได้เมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
2: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
2: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
2: ดด
0: อ
2: กเห็ด
0: ครับครับครับครับพอไหวไหม
2: สวยงาม
0: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: คือบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อู้
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ซื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: ก็สรุปว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาเปลือกมันสำปะหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อนแล้วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายนะอย่างการเป็นกระสู้เพราะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีหนึ่งขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดอะไรตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
1: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: รู้ได้ไงอ่ะว่าใจเป็นแ
2: บบ
1: น
2: ี้
1: เน
2: า
1: ะ
2: หินอ่อนเท่ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยละครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
3: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วทีนี้ปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
4: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
3: ้ชินแล้ว
4: ชินจริงๆครับที่นี
3: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
4: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
3: ปลูกถั่วเขียว
4: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
3: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
4: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
3: ครับ
4: ร่วนปนทราย
3: ครับ
4: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
3: ครับ
0: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนแน่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนใช้ไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
4: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที่นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
3: ต้องฉีดอะไรยังไงไ
4: หมฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
3: สอนทำได้ไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
4: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
4: ก็มีนมพัชไรส์นะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
4: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
4: ครับผม
0: ก็คือลูกแป้งเข้ามา
4: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
0: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรส์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีแป้งข้าวหมักใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
4: ไม่ออกอะไรไม่รู้นะครับ
0: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
4: เดี๋ยวๆๆๆเปิดดิมีลมมั้ยครับ
0: หมายถึงลม
4: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย์
3: จุลินทรีย์อ๋อคือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
4: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโค้ดมั้ยฮะฮอร์โมนนมสด
0: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
4: ครับครับ
0: และทุกเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้า ต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรย
2: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
4: ได้ครับได
0: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา15ซีซีถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือหนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
4: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหม
0: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลย
4: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
0: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: หลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับ
2: ผมเก็บ
3: โอเคนะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับอย่างนี้ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบ
4: เวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหม
5: ใช
4: ่ครับแต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: เก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าเป็นหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
2: รายได้จากถั่วเขียว
3: รายได้ปีนี้ผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 ครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
2: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
2: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
2: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
2: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
3: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
2: ครับ
3: ดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยเป็นกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
2: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่ยินทรีย์วัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ.5เพิ่มมากขึ้น
1: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี่
3: ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
2: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
3: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประสานงานกับศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
1: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะโมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับผมว่าดก
3: นะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่เนี้ยเราปลูกพันธุ์ดีมั้ย
2: คร
3: ับพันธุ์ดีก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
2: ้
3: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
0: ปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวองสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่ง
2: เอาไปเลยพี่
6: เฮ้ยสุดยอดครับ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ

0: ททะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
3: เดี๋ยวถ้าเราหมดแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
2: นี่แหละค่ะจับไม้ข้าน้อง
4: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สาร

0: แล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
1: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
0: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีนี้การทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริง
1: ๆจะช่วยจะขายมะม่วง
2: เอ้ยไปแล้วไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย40 บาทจ
0: ้
3: ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะแบบป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
4: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
5: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณูปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดพยาศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณูปการอย่างที่2คือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากที่นี่จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาบูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้ขนาดนั้นมันก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมก็ให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราอ่ะเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใจอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เอากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะใช้คนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทังหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวน

รายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยล่ะครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวะไลนาทมีพันโคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไออย่าง
1: น
0: ี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอกลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะ
2: มันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลย ลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
2: อ่ะถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
2: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
2: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
2: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นการบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อย
2: ่
1: าให้เดี๋ยว
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เด
2: ี
1: ๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่า limbic system ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ใช
1: ่
0: ไ
1: หมโมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมีไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กินมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: เ
0: ป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเนี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมและอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: อย่างสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปเปอร์เมนต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมอะ
0: ให้มันเบลนด์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได
1: ้สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่า
1: บอกรักกันอ่ะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะฮะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหร
0: อสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพลุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำยังไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเร ราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็น้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
3: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ล
1: ง
0: ไ
1: ป
4: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
4: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
4: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในมือมันร้อนเชฟ
0: ผ
1: มว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

้แล้วก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพัก

0: เอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

0: รูทนะรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซอร์เข้าสู่โลเดสเซอร์พืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่เท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐอาริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บ

แล้วยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวอร์รถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้

0: หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรเบอร์โรเนี่ยจริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the mines and then they shut the mines down so they just let the donkeys go
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
3: ซอมเ
0: บ้ซอมอุ๊ยถ้าทำมันอยากกินด้วยซอมด้วยลากินซอมไปแล้วนะ
3: บายบาย
0: มาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพ้ก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเหมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพ็คก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆดูซิตี้ซิกซ์เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: โอ้ man well actually it's named after this lady right here Olive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: Olive Oatman กับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลานเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริง

0: จริงตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบเฟรชสดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูทซิตี้6เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูทซิตี้6มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่าเรสตอรองแต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

ลับมาบนถนนดูซิกิ6นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นGhost Townแบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มี Interstate เส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วย Route 66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบน Route 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: อนที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially

0: especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
1: ชุมชนริมถนนรูท 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท 66 ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
0: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
1: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท 66 ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
1: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมืองเซลิกแมนเธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท 66 กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท 66 ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: 15 people showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association Arizona. And today, there are associations in all the other 7 states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
1: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
0: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of her.
3: Yeah.

0: Because it's very important that the generation, the next generation, yeah, especially here in America, mm-hmm, preserve Route 66, because it is a part of our heritage, it's a part of our history. And unfortunately in America, we're very quick to tear down the old to build the new. Mm-hmm. And for us, it's very important to preserve the buildings, preserve the roads, so the future can see what America of yesterday was like.
1: ทั้งหมดนี้แหละคือการไปเที่ยวRoute 66ของแพทแต่ว่า
2: อยู่ๆก็ต้องจอดรถมันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200 เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนน

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลี
1: ครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็นี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแหละ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางทีมันมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับรับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้า

0: โพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
1: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณน
0: ึงใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
1: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
1: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช
1: ่พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
1: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพย์แล้วนะครับบูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมาเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
1: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
0: ตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะ จำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับมันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะอันนั้นแม่ก็สปอร์ตเลย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
1: ของ
4: เรื่องเลยใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดอะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม
5: นี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
6: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
6: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax, and then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
5: How can we use it? What is it good for?Like food or anything.
6: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
5: Can you show us what is this covering here?
6: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit.
6: แตงโมเจ้า
5: นี่
6: Would you like some?
5: ครับ Can I try this one?
6: Sure.
5: นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
6: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
5: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
6: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
6: Actually not. Yeah.
5: Because it's natural.
6: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
5: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับ
7: และคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
8: ใช่

0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
1: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
1: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: ผมคิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะอ๋ออ
0: ย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งาน
0: คร
1: ับ แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
1: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ bee wax wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อย

0: ตรียมที่จะส่งออกนะครับ
1: How do you think that the beeswax wrap can help our society?
2: I think the beeswax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
3: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
3: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับเราได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มพ่อเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้คนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะฮะ
0: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างจากไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: ม
0: ี
1: ความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก

0: 50ปีลงมา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตก็หยิบ
0: บล็อกครับ
1: ก็หยิบบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: แหละเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจาก
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทําไม้ฟูฮะ
0: ใช่คร
1: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อนนวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่า
2: เบ้ออย่าง
1: เงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80
2: เ
0: ราคงที่
2: ก็เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดเนี่ยโกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
0: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้นี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิมมี
1: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดูทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหม
1: ือ
2: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะทำไมงั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลย

ียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับวาง

0: างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยนี่ร้านนี้นะครับเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีจุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
0: แล้วของเรา
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
2: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
2: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
2: ก
0: ็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล
3: ้
0: วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: เค
3: ยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: ออปลามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าของไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้

0: คงที่แล้วก็คงที่ต้องมีระบบข้างในนะพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไปว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม้ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
0: ยตั้งไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: เป็น
0: 60 80อยู่80แล้วก็ไม
2: ่
0: ได
2: ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม่เจ้ย
0: ไม่ได้
2: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
0: ี๋
2: ย
0: ว
2: ไปทางไหนที
0: นี้นะครับ
2: โอเคได้
0: เชิญเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
2: ปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
2: ้เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียงเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
2: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
2: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบิ่นการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: แบ
1: บอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช้ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
2: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: ต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
3: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
3: ไม่ได้
1: แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาวนิด
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: เปลือกนะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแกนไว
3: ้
2: ครับผม
1: แล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปลวกจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
3: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมี

0: ั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่ที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาวตัวขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช
2: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว้
0: ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
3: วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็รอบไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่ๆนี
4: ่เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
8: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
7: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
9: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
3: นี่หนูทำเองเหรอลูก
2: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
3: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
2: 25 บาทค่ะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
4: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
2: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
4: ่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลุกปัญญา
3: ครับ
1: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพื
1: ชโอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทําการเกษตรอยู่แล
1: ้
3: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทําไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทําอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกนี่เนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
1: ส
2: ามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็นี่นี่เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
2: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
2: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
2: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
2: ก็น่าจะดีนะ
3: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
2: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
3: ่ครับผม
2: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
2: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
3: ครับผม
2: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
3: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
2: 20ล้าน
3: ครับ
2: เฮ้ยคืออาจารย์นิดนึงมันได้รายได้ยังไง
3: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30
2: ไร่30ไร
3: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
2: 90,000
3: บาท
2: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
3: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาคร
2: ับเหมาไร
3: ่ครับเหมา
2: ไร่นี้ 90,000
3: ครับก็ 90,000 คูณ30
2: ฮะ 2.7
3: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
2: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่ามันอายุสั้นมั้ยอายุสั้นขนาดไหน
3: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
2: 40วัน
3: ครับ
2: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
3: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
2: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวว้ายคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอนาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: เดี๋ยวติดเชื้ออ
1: ันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลีก
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบงแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: วิ่
2: งแต่อย่างนี้
1: หัวโทนหัวเป่ง
2: หัวโทนแข็ง
1: ๆ
2: ดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
2: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบครับผม
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1.50
1: 1.50
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
1: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
2: น
1: ี้
2: เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: อ๋อ
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
1: อืม
2: 4เมตรปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8 x 24
1: 20เรียงไปถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก็
2: จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้แล้วสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ย1ไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร์
2: ไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊อกน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้า ท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร์ค่า
1: ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่

0: นายมาทำไงทำไง
1: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
0: โรยเลย
1: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
0: ถ้าท่านทำต้น
1: ทำต้นเรา
0: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
1: ครับ
0: ต้องจิ้มลึก
1: ๆครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
1: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
0: ๆจิ้มตื้น
1: ๆครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
0: อ๋อมันจะไม่อืดอัดดิน
1: พอดีมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
0: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
0: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
0: คือเก็บความชื้นหน้าดินแล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
1: ใช่
0: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จแล้วก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
0: ไม่ให้มันพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
0: ผมผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
0: อ
1: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตร
0: ับ
1: ตังเข้ากระเป๋า
0: แค่นี้เอง
1: ง่ายไหม
0: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
1: ถั่วต้ม
0: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
1: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้อง
1: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
0: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันอะไรแบบมันแทบไม่ต้องให้เลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้เลย
1: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
0: รอ
1: ไม่ต้อง
0: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
0: ๆ
1: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
0: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ
1: ่
0: ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
0: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไห
0: ม
1: แล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
0: ้
1: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
0: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนการรอไป45วัน
1: รับตังค
0: ์แล้วก็รับตังค์เก็บผลผลิต
1: ครับ
0: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับของรุ่นแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
0: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานกดคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ครับ
0: ระบบน้ำ
1: ก็พ่นยา
0: 45วัน
1: รอรับตังค
0: ์ว้ายเจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่า

0: นงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
0: โอ้โหเออนี่น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
0: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
0: เกาจริงๆเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
2: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืชนั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจ้ำจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: ือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อยๆ
2: ครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่เขาปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทคโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวอเรียเมทาเลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักระจันพวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้า

0: สำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
1: ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
0: ไถดะไถแปร
1: เสร็จปุ๊บ
0: ซึ่งเราใช้รถไถ
1: รถไถใหญ
0: ่รถไถใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
1: ตอนนี้มี2คัน
0: 2คัน
1: 2คัน
0: เพื่อที่จะรับมือกับพื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วน
0: ส่วน
1: พื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
0: ้
1: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทําการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอเสร็จพอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
0: ม
1: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารภูมิวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทําตามที่ตลาดต้องการ
0: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
1: ใช่ครับ
0: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
1: ครับ
0: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
1: สัก5คนน่าจะพอ
0: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
1: ่ครับผม
0: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
0: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
1: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
0: อ
1: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
0: า
1: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
0: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
1: ง่ายครับ
0: 5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
1: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
0: ๆ
1: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
0: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
1: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเสียตังค์อีกหลักการเดียวกัน
0: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
2: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
1: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
0: ชอบน้ำขัง
1: มันก็จะเน่า

0: ล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้าราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
1: 350,000
0: ไร่ละ350,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: เออโอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไท

0: าตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
1: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
0: อินโด
1: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูกได้
0: อ๋อ
1: แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
0: เยอะกว่า
1: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
0: แล้วแต่หัวพัน
1: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
0: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
1: ใช่ครับ
0: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
1: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านบล็อกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
0: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
2: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับคุยอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่นึงเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลร่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
0: ์ในพวกยูโรป
1: มี
0: ด้วย
1: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
0: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
1: อย่าลืมท่องคาถาด้วย
0: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องว่าก็ปลูกเองซะเลย
1: ครับ
0: แบบนี้ตลาดส่งออกเขาจะมีโบรกเกอร์รับ
1: ครับ
0: มีมาอะไรที่ต้องทำให้ทาง
1: มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
0: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
1: ้ใช่ครับผม
0: น่าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่อวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหล่อขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
3: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
1: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือ1เลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
1: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
0: ่
1: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
0: ้
1: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
0: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
1: ปลูกขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
0: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
1: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
0: เอ้า
1: ก็ต้องเอามาแปรรูป
0: เอามาแปรรูป
1: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
0: ่
1: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาสามารถมาขายเราได
0: ้
1: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
0: ตอนนี้กำลังศึกษาก
1: ำลังศึกษา
0: คุณไปศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใครนะ
1: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
0: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
1: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้ว เป็นผู้รับซื้อแล้ว

0: ก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธ
1: ุ์อยากสร้างพันธุ์
0: อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
0: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมา

0: ราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหมอกพันคุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหมอกพันดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี้ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
0: ครับ
1: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ต้องรอคนมารับซื้อ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
0: ก็จบ
1: ก็ไม่ขายไม่ได้
0: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันมันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
1: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
0: ๆต้องครับ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
0: ใช่ครับ
1: สายของสายผลิตของเราทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ถึงจะครบวงจร
0: ครับ
1: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
0: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
0: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
0: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
0: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
0: ้ต้มจืดแล้วกัน
1: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
0: ไม่ใส่ไข่ด้วย
1: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
0: โอเค
1: ใครอยากสมองผัดเปลืองจริง
0: ได้ครับ
1: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
0: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องเต้นดิ
2: โอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป

0: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
1: มาค่ะ
0: ทิติมาม
1: าค่ะ
0: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
2: นี่
0: ใครรู้เปล่า
2: เราได้ยินว่าเวฟติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
2: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอกก็ว่าอยู่เร็วๆนี้ไม่มา
2: ใช
0: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
4: ได้ค่ะ
0: บอกครูนะ
4: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
0: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
5: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
6: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลือกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเค
3: เชิญครับมีอะไรครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ 2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
4: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่
4: ะ
3: โอเค
4: ค่ะขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: ครับผม
5: เป็นนักเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
6: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
5: โอเค
4: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับพอ.กับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟพอ.คุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ

0: ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: กลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
2: นี่คือโรงพยาบาลแม่สวย

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราเล่าแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: ดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้ค่ะเต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะ

0: มากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจเรามากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคิดสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Live.

0: ื้อกินเร็วมากอะชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: ถ้าจะไปดูข้อกรรมวิธีคือข้อทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแล็บเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแล็บเท่าไหร
0: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
0: แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
3: เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ถูกต้องครับ
0: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
0: มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะคร
2: ับ โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
0: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
1: ค่ายกูดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลแหละครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
3: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
3: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ปี
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อคิดกัดยอกนิดหน่อย
0: คิดกัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
6: ใช
0: ่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: ตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับ
6: ใช่100-700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
6: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
6: ใช่ครับ
0: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
6: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแทบไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร

0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
1: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
1: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
1: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
1: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
1: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
1: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
1: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
1: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
1: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
1: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
3: พับกัน
0: เอาจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันอุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม่
0: แต่รู้ว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่แม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย์ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้นี่ยากแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังทำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือพวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะคะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปซั่ว
0: ซั่วยำ
7: ซั่วยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
7: น
0: ี่
7: ก่อนชานก่อนชาน
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์พลยังคำ

0: ริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
1: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
1: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
1: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นพรมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้ว
2: คอ
1: กน
2: ี้
1: น
2: ี่
1: ต
2: ่
1: างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพ่อขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
1: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
1: โอ้โห
2: คร
1: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมน่ะปัจจุบันนี่น่ะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดศาลเร่งห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
3: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหาร

0: อย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
1: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
2: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
3: ับ นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
4: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: มีขนมเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะน่ากินไหมขนมฟักทอง
0: ทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
1: โ
2: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มลูกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
4: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
5: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่าง

0: ที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
1: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ลุย
3: เก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเ
4: ขาน้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูก
5: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
4: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
3: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
4: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
3: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
4: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
6: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
4: ชิมเลยเอาอร่อยไหมคะ
0: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
4: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
3: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
4: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
7: งั้นก็ลาเลย
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
3: แค่คนเพชรใจดี
7: คุ
3: ยกินขนมจีด้วย
7: อิ่มแน่
3: ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
8: ไม่เหมือนค่ะ
7: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟ้
9: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
9: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
11: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
0: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้นทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
7: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
12: ก็อาจจะกิน
0: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
13: ใช่ค่ะ
14: ทำข้าวแช่กันไหมคะ
15: ของ ก
16: ิน
15: ก็เยอะด้วย
16: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
7: ้
16: ว
7: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
17: เดี๋ยวไม่เลยเยอะเลย
3: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาอะค่ะ
16: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
11: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
18: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่
19: ดีค่ะ
18: เนี่ยหนูขอจำเป็นสี
19: ่เก้าชั้น
18: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
11: โอ้พวงมโหสถเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมโหสถกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
16: สวย
7: สวยค่ะ
3: อยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
16: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
16: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
16: ได้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
11: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
0: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงลาวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
20: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
3: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟ้
2: พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
11: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
2: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายหัวโขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
0: เขาจะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
7: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
2: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
5: พี่แต่พอไปกันเด็ก
6: ๆสวัสดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีคร
2: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
6: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
5: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
6: กระต่ายหูขาดไหมคะ
5: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
6: ค่ะได้ค่ะ
5: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
6: ยากค่ะ
5: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
6: ชอบสีชมพูค่ะ
5: ชอบสีชมพู
6: ชอบทุกสี
5: ชอบทุกสีเลย
6: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
5: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
0: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
5: อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกสูงลูกยกสูง
0: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
5: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
6: แผ่นที่สุด
0: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมแต่สีเหลืองร้อยไว้ใน
5: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพเพจะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
6: เอาไว้ในบ้าน
5: เอาไว้ในบ้าน
6: แต่งในบ้าน
8: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
6: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
8: อ
6: ๋
8: อได้ค่ะ
5: ทำด้วยผิวตัวเองก็ได้
8: เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
6: ้ใช่แล้วแบบนี้
8: ค่ะแต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
12: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
12: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
6: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
12: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟยๆต้องรีบเคลียร์ของ
6: ช่วยกัน
8: อันนี้เก็บไหนอะคะ
13: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
13: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
8: ้
13: ส่วนที่สองก็คือส่วนน้ำกะทิ
8: ส่วนน้ำกะทิ
13: ส่วนที่สามก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
8: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
13: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
8: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
13: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
8: มะพร้าว
13: มะพร้าวเทิร์นทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
8: น้ำตาลตะโนด
13: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
8: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
13: น้ำเปล่ามา
8: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวเทิร์นทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
13: ื่อ
8: ก
13: ี้
8: ค่ะ
13: ม
8: าโนทึก
13: มาเอาใส่เลยใส่เลยค่อยๆเทกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลย มาน้ำตาลใส
12: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนนะคะ
13: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ยละลายก่อน
12: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
13: ได้อ่ะ
12: คนแทนลองดูไหม
13: คนยังไม่กันไหม

0: ี้
1: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม
2: ้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
3: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
4: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
1: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ
3: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
4: อร่อยแล้ว
1: อร่อย
4: อร่อยแล้ว
3: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราสั่งครั้งแรก
1: ไม่
3: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
4: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่เคย
1: ไม่เคย
4: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
3: กิน
1: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
4: ทีนี้นะ
1: ที
4: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
2: ไม่ต้องตวงเหรอ
4: ไม่ต้องตวง
2: ห
4: รอกทำประจำ
1: อุ้ยมันผุด
4: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
2: อันนี้เท่าไหร่คะ
4: นี่ก็เหมือนกัน
3: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
2: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
3: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
1: เก่งมากค่ะ
4: ไม่ต้องลุ้นให้เลยนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
3: ด
4: แ
3: ต่ไปฟัง
4: เ
3: งินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
4: โอนไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลย
1: สิบกระทะเลย
3: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
3: ใช่
6: ลองชิมดิอร่อยไหม
4: เดี๋ยวดูติ๊ก
1: อ่ะเดี๋ยวเป่าก่อนนะ
4: หวานไปเป่าก่อนเอา
1: เป่าไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
1: กินแล้วลูกปากน่ะได้ครับ
2: ถ่าย
1: เป็นไงบ้างคะน้องเฟย
3: ์หวานๆแล้วก็เหนียวนิดนึง
2: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
6: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
4: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
1: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยมีไหม
7: ดีค่ะขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
1: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
4: นี่ประมาณโลครึ่งลูกห
3: ่
4: างกะทินะดูนะ
3: กิโลครึ
1: ่
3: ง
1: ว้า
3: วโดนหนูไม่กินเลย
4: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
3: ้
4: เกลือประมาณ2ช้อนชา
1: ประมาณ2ช้อน
4: ชา2ช้อนชาม
1: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
4: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
1: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
4: คนคนเบา
3: ๆปิ้น
1: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
4: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
5: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
3: เนี่ยดำดำงั้นค่ะ
4: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับ
1: ห
4: ่างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
5: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
1: ใช่เหมือนน
4: ้
1: ำ
4: เอาไอ้ตัวหัวกะทิด
3: ู
4: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นฟอง
4: คนไปเรื่อยๆ
1: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
4: แล้วก็คนไป
3: เรื่อยๆมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
2: ได้แล้วหรือยังคะ
4: จนจะพุ่งแล้ว
1: จนจะพุ่ง
4: มันจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีฟอง
4: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
1: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
4: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอยให้หลานปั้นหน่อย
1: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
6: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
2: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลย
6: ใช่ขนมต้มมาดิ
3: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทาด
6: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโอ้ลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
3: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
6: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากเราปั้นลูกพอดีพอดีอะลูก
1: จะได้พอดีคำใช่ไหม
6: จะได้พอดี
1: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย
3: อย่างนี
1: ้พี่แฟ
3: นเขาก็ไปเกมจริงโอ้ย
6: นี่ลูก

0: นี่ลูกเท่านี้นี่ลูกเท่านี
1: ้ผมแค่ชิมแค่นิดหน่อยยังอร่อย
2: พี่พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารัก
3: ไหนน้องบ้านเราทำสิคะ
1: ไม่ดีมั้งคะ
4: เด็กๆพอแล้วมั้งเนี่ยนะแล้วมานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันนะ
2: เย้ได
4: ้แล้วได้แล้ว
2: ชั้นที่เรา
4: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
3: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
4: ใช่เอากระทะมาตั้ง
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลย
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยหน
4: ูน้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
3: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
2: นี่นะ
4: เทใส่เลยเทใส่เลย
3: มาเลยมายืนตรงนี้แป้ง
4: นี่คุณลุงก็ยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
5: แป้งใส่น้ำล
4: ู
5: ก
4: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนลูกขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
2: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
3: ใส่หมดแก้วเลย
4: ประมาณ
5: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
4: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยว
2: ขอขยำด้วย
3: นวดค่ะใครนวด
4: อัน
3: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
2: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
3: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริมาณสามารถเติมได้เรื่อย
4: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาแป้งเติม
3: อันนี้เราใส
4: ่ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
3: เพราะว่าสีมันอ่อน
1: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
3: เป็นไงคะหนักไหม
2: หนักอยู
4: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
3: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
1: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
3: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
2: ๆนานๆในนี้นะ
4: โอ้โหนานตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
3: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
4: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
3: แป้งมันจะได้
4: ใช่ไหมใช่แป้งมันนิ่ม
3: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
2: ได้
4: พอเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
3: จะยังไงก็ต้องมันกระเด็น
4: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
3: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
3: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
1: อ๋อได้เลย
3: ดีไหมคะน้องๆ
1: ดีค่ะดีไหม
3: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
1: มาตักใส่มาเลย
3: คุณลุงบอกว่
4: า
3: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
1: โอ้ได้ตั้งเยอะนะ
3: สะเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องสะเด็ด
4: พอท่วม
3: พอแล้ว
4: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
3: ผักอีก
2: นี่ของใครนี่ของใคร
3: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ลูก
3: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
2: สะเด็ด
4: โรยใหม่ทีหลังก็ได
1: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
6: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
3: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจเกรง
3: คุณป้าได้เช่นกัน
4: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
3: ้ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เฟ่เปล่าเฟ่เฟ่
1: อาวุธหนูล่ะคะ
3: เป็นยังไงคะคุณลุง
4: ขายได้เลย
5: อร่อยมาก
4: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
1: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆไป
2: เ
3: ลยแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
3: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพนล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรม

0: ดกับตอนปั้นผสมกันครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
0: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
3: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
5: สวัสดีครับ
3: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
6: เดี๋ยวเราไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าว

0: ุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวใน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
0: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมคร
2: ับ สุกกอไก
0: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
3: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรองเท้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคา

0: แล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรต
0: ่
1: าง
0: เสวียนหม้อ
1: ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: แหละอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
1: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม
1: ้อ
0: ทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
1: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
1: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
1: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
1: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
1: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
1: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
1: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
1: ง
0: ่
1: าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
1: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
2: ได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก
0: ็
2: มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
2: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
2: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
2: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบ่วงมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
2: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
2: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้เสื้อ
1: ของชุมชนนะครับ

0: ับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่เป็นไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระป๋องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุง

0: น้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
1: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นแต่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้มอรัลเพย์และมอรัลพาส

0: เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับของครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ได้จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง

BLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง BLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง BLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สดีค่ะตาเพื่อจะวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลองสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยมั้ยคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอว่าอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะนะ
1: ลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: บอกคนนี้บางไปอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: ที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม

0: ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
0: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกกันนะ
0: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
0: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
0: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
2: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะ
1: ล
2: ูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เ
2: พราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
2: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำมันสั่น
1: อ๋อ
2: ปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
2: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับวันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำมาเรื่อยๆ
2: อ๋อโอเคอันเนี้ย จะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
2: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย

0: อ่ะเธอ
1: ไม่มีควันไม่มีควัน
0: คือโอ๊ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหาแบบกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมไปหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆ เลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย

0: ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อเหมือนปลาดุก
0: อ๋อตูหน่าจะคล้ายปลาดุกอ
1: ัน
0: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: คะของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เด้งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักตีล้อมใช่ไหม
1: ผักตีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุ

0: ิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจ๋าของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินเยอะนั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดนี่ทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
0: มาแล้วมาโอ้ย
2: ฟังบอกพี่โนไป
3: เดินไปถึงบ้านไปที่เรือ
0: นั่งให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแต่แรก
3: สักทีเรื่องสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องกำเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรง

0: เขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
1: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนที่4นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มีตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำ